0: แล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับที่หมอใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่องเนี่ยมันมาบกพร่องตรงนี้ที่หมอใช้คำว่าป่วยทางอารมณ์ไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้คือยามที่สติมาแล้วเนี่ยแล้วหวนระลึกถึงสิ่งที่ก่อการลงไปนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะเวลาใช้สมองส่วนอารมณ์เหนือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยอำนาจทำลายล้างมันสูงควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้แล้วก็ใช้อารมณ์ปะทุตลอดเวลาเนี่ยอำนาจทำลายล้างสูง
0: เวลาทำผิดตอนกระทำเราก็บอกว่าไม่ได้คิด
1: ถ้าฝึกฝนมาดีและมีวุฒิภาวะถ้าเปรียบ5นิ้วเนี่ยสมองส่วนอารมณ์เหมือนนิ้วโป้ง4นิ้วนี้คือสมองส่วนคิดชั้นสูงเนี่ยนะเอาห่อนิ้วเข้าไปนี่มันจะกลายเป็นสภาพเป็นแบบนี้หนึ่งเหมือนสมองเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆนิ้วโป้งเนี่ยมันถูก4นิ้วเนี่ยกำกับอยู่นะซ่อนอยู่ภายในอยู่นะ
0: แต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
1: นิ้วโป้งพลังโดยปกติมันเยอะกว่านิ้วอื่นอยู่แล้วเพราะ4นิ้วเนี่ยต้องฝึกฝนมาดีที่สามารถกำกับเขาเรียกว่าเบรกเกอร์ไม่ใช่คันเร่งเบรกอยากความอยากได้อยากมีอยากโลภอยากขโมยของอยากจัดการเขาไม่ต้องคิดอะไรมากอยากจะด่าทอเขาใช้ความรุนแรงเขาแต่4นิ้วนี้จะเบรกไว้เลยอย่าทำเพราะมันผิดมารยาทอย่าทำเพราะมันไปรุกล้ำสิทธิของคนอื่นอย่าทำเพราะนี่ผิดกฎหมายไอ้ส่วนที่อย่าทำแล้วสมองมันจะเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสมองที่เราใช้คำว่าจิตสำนึกครับตรงนี้ไงที่หมอถึงได้ใช้คำว่าจิตสำนึกบกพร่อง
0: การทะเลาะเบาแหวงมันลามไปถึงกระทบกับชีวิตคนอื่นด้วยในเชิงของด้านจิตวิทยาเราควรจะต้องเฝ้าระวังหรือรับมือยังไงดีฮะ
1: ในฐานะศูนย์คุณธรรมเองที่เราเสนออันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าคุณธรรมก็คือพฤตินิสัยที่ดี
0: ครับ
1: เราต้องการยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นและเบรกเกอร์เนี้ยมาทำงานเพื่อควบคุมอารมณ์ในภายภาคหน้าได้เวลาที่เราจะจัดการอารมณ์และทำให้เกิดเป็นธนาคารพลังใจนะขึ้นมาเวลาที่เกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ธนาคารพลังใจหรือตัวเบรกเกอร์เนี้ยมาเบรกตัวเองว่าอย่าทำและการฝึกฝนมันจะเกิดขึ้นแบบสั้นไม่ได้ไง
0: เราแก้ได้ใช่ไหมครับสมมุติเรามีนิสัยหรือว่าเรามีญาติพี่น้องที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยคือหลายๆความเชื่อคนมักจะบอกว่าพอคนหาปุ๊บเร็วแล้วก็คือแก้ไม่ได
1: ้คือมนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ในหมอก็เชื่อว่าเขาก็สามารถพัฒนาตนเองยกระดับจิตใจของตนเองได้
0: มีนักเลงนักเรียนทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็เข้าไปในโรงพยาบาลฝ่ายคู่อริพอเห็นว่าอีกฝั่งนึงอยู่ในโรงพยาบาลก็เข้าไปโจมตีคราวนี้ผลกระทบมันไม่ได้แค่เฉพาะคู่กรณีกับตัวนักเรียนเองที่ทะเลาะกันกับการว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ตั้งหลักทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งก่อนนะ
0: ครับผม
1: หมอเข้าใจว่าโดยข่าวกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแต่เป็นเยาวชนบางคนเป็นเยาวชนบางคนเนี่ยถ้าในนิยามของจิตวิทยาพัฒนาการนี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นถ้าเอาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอันนี้โดยกฎหมายไทย
0: ครับ
1: เขาจะพูดถึงคำว่าเยาวชนจนถึงอายุ25ปีบริบูรณ์พอพ้น25ปีบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถ้าเอาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนิยามคำว่าเด็กก็คือตั้งแต่อายุน้อยกว่า18ปีลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเกินอายุ18ปีขึ้นไปปุ๊บถือว่าไม่ใช่เด็กแหละจิตสำนึกบกพร่องทำไมหมอใช้คำนี้เลยเหตุผลเพราะว่ามันเป็นหลักสากลโลกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการกระทำความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นในสถานปฏิบัติธรรมทุกหลักธรรมทางศาสนาเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาในรั้วโรงเรียนในรั้วอนุบาลในรั้วมหาวิทยาลัยแบบรุนแรงนะแล้วเกิดขึ้นแม้แต่ในสถานพยาบาลหมอใช้คำว่าสถานบริการทางสาธารณสุขทุกรูปแบบไม่ใช่เพียงแค่โรงพยาบาลนะรวมไปจนถึงรพ.ศต.อะไรก็ตามคืออาชีพต่างๆเหล่านี้เขาอยู่ในสถานะที่เขากำลังสร้างคนซ่อมคน
0: ช่วยเหลือคน
1: ช่วยเหลือคน คือทั้งชีวิตแต่กำลังทำเพื่อนั้นอยู่ทุ่มเทตามหลักกาชาดสากลเนี่ยแม้กระทั่งในทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เคยที่จะปฏิเสธต่อให้เตียงข้างกันศัตรูต่อกันเลยก็ตามเนี่ยแพทย์ปฏิเสธการรักษาไม่ได้นี่มันเป็นหลักสากลอยู่แล้วแล้วจะไม่มีการกระทำต่อให้มีสงครามโลกเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 พื้นที่ในลักษณะนี้มันเป็นหลักสากลโลกใครก็ตามที่ไปก่อการในลักษณะนี
0: ้
1: มักจะถูกประณามโดยส่วนใหญ
0: ่ตอนนี้ไม่มี2ด้าน1ก็คือด้านของผู้ที่กระทำผิดไปแล้วแล้วเกิดมาสำนึกได้แนวทางในเชิงที่จะต้องแก้ไขเขาครับ
1: คือประเด็นแรกเลยเนี่ยในมาตรการเชิงกฎหมายนี่จำเป็นต้องเข้มอันนั้นหมอคงจะไม่ไปวิพากษ์เพราะไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่ยืนยันว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายต้องสลายคำว่าแก๊งหากไปดูเหตุผลของหมอหมอจะมี 2-3 เงื่อนไข 1. จิตอาสาแบบไม่กำหนดระยะเวลา
0: หมายความว่า
1: ชั่วชีวิต
0: หมายว่าเราต้องทำไปตลอดไป
1: เราไม่ได้เอาจิตอาสามาเป็นบทลงโทษเข้าใจตรงนี้ให้ดีว่าจิตอาสาไม่ได้เป็นการบทลงโทษเวลาบทลงโทษมันต้องมีการกำหนดระยะเวลาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่เราต้องการยกระดับจิตใจของผู้คนใช่ไหมเราต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาใช่ไหมการมีน้ำใจแบ่งปันมันเป็นความเอื้ออาทรมีเป็นความไมตรีจิตมันควรจะติดตัวของคนทุกคนความเป็นสำนึกพลเมืองความเป็นคุณภาพพลเมืองมันควรจะมีตลอดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าอ๋อฉันจะมีจิตอาสาอยู่5ปีแล้วหลังจาก5ปีฉันจะไม่จิตอาสาแล้ว
0: นั่นแสดงว่าจริงๆมันไม่ให้เป็นบทลงโทษแต่เป็นการขัดเกลาเปลี่ยนนิสัยนั่นเอง
1: ถูกต้องครับเพราะข้อเสนอของหมอคือการใช้มาตรการทางสังคมแต่แน่นอนว่าอยู่ดีๆจะให้คนซึ่งเฮลๆบ้าพลังและความคิดไปในทิศทางที่ลบอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะยอมมาเป็นจิตอาสาแบบซีโร่ราบยังกับแมวเชื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่โลกสวยคือในช่วงแรกอาจจะต้องใช้อาศัยกติกาทางกฎหมายมาเป็นบังคับเงื่อนไขที่2สลายความเป็นแก๊งทำพฤติกรรมที่ดีทำในแต่ละโรงพยาบาลมีเยอะคนที่ต้องการความช่วยเหลือมีเยอะพลังคุณเยอะมากก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือคนก็ได้แต่เรากำลังจะแปลงมันให้กลายมาเป็นพลังบวกแทนแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่2ของหมออีกอันหนึ่งก็คือการดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในยะของหมอต้องการส่งสัญญาณให้บ้านเป็นบ้านครับบ้านไม่ได้เป็นหลังคาไว้อาศัยอยู่มันต่างกันนะบ้านที่เป็นบ้าน
0: ก็เหมือนแค่อยู่กันแค่นั้นอะแต่ไม่ได้มีการช่วยเหลืออะไรกันเลย
1: บ้านที่เป็นบ้านมันจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลมันการมีการเจรไนพฤติกรรมกันคนเป็นพ่อแม่เองก็เป็นต้นแบบที่ดีไม่ใช้ความรุนแรงซะในบ้านไม่ให้ท้ายซึ่งกันและกันที่เลี้ยงแบบสำลักความรักจนลูกจมน้ำความรักตายสำลักความรักตายนะไม่เลี้ยงแบบนั้นถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดอีกบ้านก็ต้องเป็นบ้านเพราะเงื่อนไขของหมอในจิตอาสานี้จึงเป็นประเด็นแรกก็คือศาลท่านยิ่งท่านผู้พิพากษามีสั่งก็จะทำให้ความเป็นแมวเชื่องเริ่มเกิดขึ้นก็ตามมาด้วยไม่กำหนดระยะเวลาจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการสลายแก๊งตามมาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเคารพนับถือนั้นอาจจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
0: ถ้าเอากฎกติกามาตราหน้ายิ่งเหมือนกับเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเราผิดแล้วมันเหมือนไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวหรืออยากจะกลับมาเป็นคนปกติแต่คุณหมอบอกว่าทำไมเราไม่เขาเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตเพราะคำว่าจิตอาสาคือการทำดี
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นการฟื้นฟูทางจิตใจของเขาด้วย
1: จิตอาสาไม่ได้เป็นบทลงโทษสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได
0: ้
1: มีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็สามารถมีน้ำใจในการแบ่งปันเราอยากได้พลเมืองอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กฎหมายและการเข้าคุกสถานเดียวแล้วไม่ไปพัฒนาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม้เด็ดขาดทำก็ทำไปเถอะแต่สิ่งที่หมอต้องการเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่เรามาเจรนายพฤติกรรมนี้ให้มันเป็นคงเส้นคงวาให้มันเหมือนกับคำว่าเป็นมนุษยธาตุคนก่อการคนกระทำเนี่ยนะวันนี้ท่านไม่ต้องมาใช้เหตุผลแก้ตัวหรอกเพราะอะไรรู้ไหมท่านกลับไปดูพฤติกรรมตัวเองก่อนสิว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะทำในห้องฉุกเฉินทั้งที่คนอื่นเขาก็ป่วยกันอยู่อย่างนั้นหมอก็ได้รับบาดเจ็บพยาบาลได้รับบาดเจ็บจะมาใช้อารมณ์บอกให้ว่าอ๋อตอนนั้นฉันหลุดอารมณ์ฉันก็เลยทำตะเล่อทะล่าแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่มีใครเขาคิดกันในลักษณะอย่างนั้นนะเพราะการที่ การที่คุณจะใช้ยกระดับจิตใจของคุณโดยการเป็นน้ำใจในการแบ่งปันสลายความเป็นแกงแล้วก็ยังคงเส้นคงวาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยที่เหลือจะกลายเป็นเรื่องของการเป็นจิตอาสาต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: แต่อาจจะการกำกับติดตามแบบไล่จี้ติดเหมือนกรณีที่คนที่ต้องคดีอยู่เนี่ยมันอาจจะค่อยๆถอยออกถอยออกออกมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เขามีพื้นที่ยืนผมก็ต่อเนื่องกับแฟนกระบวนการนี้หมอกำลังพูดถึงการจิรนายยกระดับคุณภาพจิตใจคนในกรณีที่ไม่ได้เป็นคดีความอะไรทั้งหลายเนี่ยภาพของจิตอาสาที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นโดนบนบันดาลใจแรงบันดาลใจมันระเบิดออกมาจากข้างในการที่ระเบิดออกมาจากข้างในมันจะจีรังยั่งยืนย้ำอยู่นะว่าจิตอาสานี้ไม่ได้เป็นบทลงโทษโปรดเข้าใจไว้ว่าจิตอาสาคือกิจกรรมที่ดีคือคุณพลเมืองที่ดีไม่อยากให้สัญลักษณ์ของจิตอาสาต่อไปนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเกิดขึ้นจากเป็นเพราะคนทำผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองก็เลยออกมาเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ใช่สัญญาณนั้นเลยแต่เรากำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจของความเป็นคุณภาพพลเมืองนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้มันเป็นงานสร้างคนสร้างสังคมนะ
0: ผมว่านี่แหละครับเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าภาพของการขับเคลื่อนประเทศมันจะมาทำแค่คน2คนไม่ได้การเป็นจิตอาสาไม่ได้เริ่มจากคนปกติก็คนปกติก็ได้เลยคนไม่ปกติหรือน้องๆที่มีปัญหาก็สามารถลบมาเป็นบวกวันนี้นะครับผมแล้วก็คุณหมอเดลก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดี

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาก็คือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำก็สบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันเนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอะ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีลักษณะของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้างอาคารมีเส้นหลังคาแอนโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบอย่างมาจากครั้งกรุงเก่าการล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงานสถาปัตยกรรมไทยได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานก็เกิดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาที่ไทยเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกส่งรับวิทยาการสมัยใหม่อย่างยุโรปโปรดให้สร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบกึ่งตะวันตกและแบบตะวันตกอาทิพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริม

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะ

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมา

0: ่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
2: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีราเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหน
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟุตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็น

0: ยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
1: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: เงินแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู
2: ่อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พันไม้เด็กๆ
7: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้บันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก

0: 7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าแล้วขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต
5: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้โรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

มันเริ่มต้นด้วยกล้าไม้อะหน้าฝนใช่ไหมมันก็เกิดต้นเล็กๆตอนเราลงมาจากเขามันก็เห็นพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพอหมดฝนเนี่ยเขาก็จะเกรดทิ้งหมดแหละแล้วก็จ้างชาวบ้านตรงนั้นแหละให้เขาเอาไปปลูกเอ๊ะแล้วมันจะรอดไม่รอดเอ๊ะเราก็ต้องมาอยู่เลยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเห็นว่าเราแบบทำเหมือนเป็นนักอนุรักษ์อะไรเพราะเวลาเราเข้าไปคลุกคลีไปซึมซาบอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่เคยเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันครอบครองหรือยึดครองเราเห็นความสวยงามของความสัมพันธ์หรือการเอื้อประโยชน์กันอย่างนี้คำว่าศิลปะเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ใต้ร่มของสุนทรีแล้วสุนทรีมันเป็นทักษะเพราะนั้นการที่จะสร้างโอกาสให้เกิดการฝึกเรื่องสุนทรียะเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงานที่มันสำคัญคือการอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่เหตุผลท้ายสุดเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันโดยที่มีความสุขอันนี้ผมว่ามันเป็นสุนทรียะหนึ่งคือไม่ใช่สุนทรียะแค่วิชวลคือไม่ใช่แค่ตาดูเราก็คิดว่าเนี่ยมันการทำงานอันนี้มันทำคนเดียวไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาถ้าจะพูดว่าผมสร้างเขายังไงผมว่างานนะเป็นตัวที่สร้างเขากระบวนการที่เขาต้องหาทางทำให้ได้ทำให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพยายามเองเราก็เหมือนกับว่ามามองดูว่าจะเอื้อประโยชน์อะไรเขาได้บ้างผมมีที่พูดเขาอยู่คือเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยมองให้มันเป็นการเรียนรู้คือถ้าเรามองว่าเป็นการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะไม่ต้องมาเป็นความอึดอัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยชักจูงเวลามันจะไปเจออุปสรรคแล้วเกิดความไม่พอใจอะไรก็จะเนี่ยบอกถ้าเรามองว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จำเป็นคือเราต้องไม่มีศัตรูคนที่รู้ดีที่สุดเนี่ยมีไปแล้วอ่ะนั้นเราเองเนี่ยตระหนักตัวเองว่าเราอ่ะไม่ใช่จะรู้ดีที่สุดหรือทั้งหมดเพราะนั้นในการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้มันก็จำเป็นที่จะต้องแชร์ศักยภาพกันการที่เคารพให้เกียรติมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ถ้าไม่งั้นมันก็ต่างคนต่างไปแล้วก็มันไม่มีแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช2

0: 2535เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพืชศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันธุ์ไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันธุ์ไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันธุ์ไม้ยืนต้นพันธุ์ไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันธุ์ไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีถนนตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยทำงานที่คุณครูให้ไปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหปรบมือให้ดังๆเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอาะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอาะได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอาะได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นเองเอ๊ะมีใครพร้อมจะเรียนแล้วบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว

0: ล้วเหมือนกันงั้นมาดูกันเลยค่ะมาดูเลยก่อนเริ่มในวันนี้ค่ะลูกมีเกมอีกแล้วอยากเล่นเกมไหมคะอยากใช่ไหมคะมาดูกันเลยเกมนี้มีชื่อว่าดูแล้วจำบอกคำที่ใบคุณครูจะมีภาพมาให้ทั้งหมด6ภาพให้เด็กๆดูแป๊บเดียวเลยหลังจากนั้นคุณครูจะทายว่าคำถามของคุณครูเนี่ยบอกว่าเป็นภาพไหนมาดูเลยจะมีแบบนี้แล้วข้างในจะมีภาพทั้งหมด6ภาพนะคะในนี้จะมีภาพซ่อนอยู่ค่ะตะดึงอะไรเอ่ยแต่ละภาพจะเป็นสระเอาะหมดเลยให้ดูแป๊บเดียวแล้วมีคำถามทายว่าเอ๊สมมติหาคำว่าเงาะอยู่ในภาพไหนเอ่ยเด็กๆ ก็ต้องตอบให้ได้ว่าอยู่ในช่องที่3ค่ะหรือว่าอยู่ในช่องสีชมพูค่ะได้ไหมคะคุณครูจะถามเป็นกลุ่มค่ะถ้าหากกลุ่ม1ตอบไม่ได้กลุ่ม2ก็จะมีสิทธิ์ตอบต่อถ้ากลุ่มไหนตอบได้จะได้คะแนนไป10คะแนนพร้อมไหมคะก่อนเริ่มมาดูกันเลยเอ๊ะจะมีภาพอะไรบ้างเอ่ยช่องแรกอะไรเอ่ยเอ๊ะทะเลมีอะไรบ้างอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนับถอยหลังจำดีๆนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วค่ะคุณครูขออนุญาตปิดเลยปิดแล้วและคำถามมาแล้วค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะคำถามข้อแรกถามว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นผลไม้มีรสหวานยังไม่จบฟังให้จบก่อนรอบๆผลเนี่ยมีขนด้วยสั้นบ้างยาวบ้างอะไรเอ่ยเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่จับหัวยกมือกลุ่มที่สองคะเอ๊ะเด็กๆบอกว่าเงาะแล้วเป็นภาพไหนเอ่ยภาพไหนคะ1 2 3 4 5 6อะทำชูนิ้วขึ้นมาเลยโอ้โหทุกคนชูหมายเลข3ขึ้นมาชูจำนวน3นิ้วขึ้นมาอ่ะมาดูซิว่าจะเป็นรูปเงาะหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2ได้ไปแล้ว10คะแนนเอ๊ะกลุ่มอื่นยอมไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: ยอมไหมคะ
1: ไม่ยอม
0: งั้นไปข้อต่อไปเลยคำถามนี้มีอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นผักรูปร่างกลมบ้างรีบ้างนิยมรับประทานกับน้ำพริกอะไรเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับหัวยกมือกลุ่มที่5คะเอ๊ะเด็กๆบอกว่ามะเขือภาพไหนเอ่ย1 2 4 5 6อะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบได้เลยนะคะเพื่อนๆบอกว่า2ช่องที่2สีเหลืองนี้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆตอบว่าอะไรนะมะเขือหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่5ได้ไปอีก10คะแนนเด็กๆดูสิ่งนี้เขาเรียกว่ามะเขือเปราะพูดตามมะเขือเปราะ
1: มะเข
0: ือ
1: เปราะ
0: มะเขือเปราะต่อไปเอ๊ะกลุ่มที่1ยอมหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้คะแนนเลยยอมไหมยอมไหมไม่ยอมกลุ่มที่3ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: กลุ่มที่4ยอมไหม
1: ไม่ยอม
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะยอมไหมคะ

0: งั้นมาดูข้อต่อไปกันเลยเอ๊ะต้องใช้อะไรฟังนะหูฟังข้อนี้มีอยู่ว่าเป็นของใช้ที่อ่อนนุ่มหรือว่าจะใช้ให้น้องเนี่ยนอนก็ได้หรือว่าใช้เป็นที่รองนั่งก็ได้อะไรเอ่ยเอามือจับแขนจับขาจับหัวแล้วก็ไหล่ยกมือกลุ่มที่3คะเอ๊ะเราอยู่ภาพไหนเอ่ย1 4 5 6ภาพไหนคะเด็กๆกลุ่มที่3เนี่ยตอบว่า5ใช่หรือเปล่าเอ่ยดูดีๆถ้าหากกลุ่มที่3ยังตอบไม่ได้กลุ่มอื่นยังมีสิทธิ์ตอบมาดูกันเลยภาพนี้ภาพที่5เป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งของเป็นของใช้ที่อ่อนนุ่มเบาะนุ่มไหมคะ
1: น
0: ุ่มแล้วใช้นอนได้ไหมคะได้หรือว่าใช้รองนั่งได้ไหมคะได้เหมือนกันเอ๊กลุ่มอื่นยอมไหมเนี่ยยอมไหมไม่ยอมงั้นไปข้อต่อไปใช้หูฟังดีๆเลยโอ้โหเหลืออีกแค่3รูปภาพเองสิ่งนี้ค่ะเป็นแผ่นดินแต่เป็นแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบคนมักจะนั่งเรือไปท่องเที่ยวค่ะอะไรเอ่ยเอามือจับหูจับไหล่จับเอวแล้วก็จับหัวใครโดนหลอกเอ่ยยกมือเอาละค่ะกลุ่มที่4ค่ะภาพที่1ภาพที่4หรือภาพที่6คะชูนิ้วขึ้นมาเลย1 2อันไหนเอ่ยมาแล้วค่ะกลุ่มที่4ส่วนใหญ่ตอบว่าทั้งหมดเลยตอบว่า1ใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3ตะดึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะคุณครูบอกว่าเป็นแผ่นดินมีดินไหม
1: ม
0: ีแต่ว่ามีน้ำเป็นอย่างไรลูกล้อมรอบเลยแล้วคนเนี่ยมักจะนั่งเรือไปท่องเที่ยวนั่นก็คือเกาะนั่นเองใครเคยไปเที่ยวเกาะบ้างโอ้โหสวยไหมคะสวยมากเลยต่อไปปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบไม้อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาฟังข้อต่อไปเลยเอ๊ะตอนนี้ค่ะทุกกลุ่มมีคะแนนเท่าไหร่แล้วเอ๊ะกลุ่ม1มีคะแนนหรือยังไม่เป็นไรเพราะมีอีกค่ะเอาละค่ะหรือว่ากลุ่มอื่นน่าจะตอบได้แล้วเพิ่มคะแนนไปเลยข้อนี้มีอยู่ว่าเป็นชื่อปีนักสัตว์เรียกว่าปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะนั่นเอง
1: ป
0: ี
1: กระต่าย
0: เฮ้ยภาพไหนเอ่ยเหลืออยู่2รูปภาพคือภาพที่4และภาพ6เอามือจับหูจับไหล่จับหัวไหล่หัวไหล่เอวหัวไหล่เอวผมยกมือโอ้โหกลุ่มที่1ค่ะไม่ยอมแพ้เลยค่ะกลุ่มที่1เป็นปีนักสัตว์หรือเรียกว่าปีเถาะหรือเรียกว่าปีกระต่ายนั่นเองอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้าหรือว่าป้ายที่เท่าไหร
1: ่
0: 4เอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ่ยเอ๊ะจะมีกระต่ายอยู่ด้านในหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลย1 2 3ทะเดนถูกต้องค่ะเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่1ก็ได้ไปอีก10คะแนนแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีคะแนนเท่ากันหมดเลยมาดูสิคะข้อสุดท้ายกลุ่มไหนจะตอบได้ชนะไปเลยสุดท้าย

ยังไม่ถามเลยค่ะฟังคำถามดีๆเป็นกิริยาอาการที่เคลื่อนไปในอากาศแบบมีฤทธิ์อำนาจทำอะไรได้เอ่ยอยู่บนอากาศเอ๊ะแต่ต้องเป็นสระเอาะนะทำอะไรเอ่ยต้องเป็นสระเอาะนะเขาทำอะไรเอ่ยเอามือจับไหล่จับเอวจับหัวจับเอวยกมือกลุ่มที่5คะอะไรคะภาพไหนเอ่ยภาพที่6ใช่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ซุปเปอร์แมนภาพอะไรเอ่ยบอกแล้วว่าต้องมีสระเอาะด้วยมาดูกันก่อนถูกหรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะแต่ไม่ใช่ภาพซุปเปอร์แมนเอ๊ะเป็นภาพอะไรเอ่ยคุณครูบอกว่ามีอาการที่เขากำลังเป็นอย่างไรอยู่ในอากาศนอกจากคำว่าบินเป็นคำว่าอะไรอีกลูกสระเอาะอะไรเอ่ยไม่ใช่ลอยเขาทำอะไรบนอากาศยังไม่ใช่บินอะจะเฉลยแล้วนะอะเฉลยเขากำลังเหาะเก่งมากค่ะวินาทีสุดท้ายเลยหันษาเขากำลังเหาะอยู่นั่นเองหอเอาะเหาะเมื่อเล่นเกมครบไปทั้ง6ภาพแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะเป็นกลุ่มชนะค่ะปรบมือเสียงดังๆหน่อยลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นกำลังใจด้วยต่อไปมาดูกันเลยภาพแต่ละภาพเนี่ยมีสระเอาะอย่างไรบ้างเด็กๆอ่านตามได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะงอเอาะเงาะเงาะเงาะเงาะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใครชอบทานบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานไปกันต่อคำนี้กอเอาะเกาะเกาะเกาะนี่เลยค่ะเกาะนี้เลยอยู่กลางทะเลเลยนะคะเด็กๆ ดูสังเกตสระเอาะจะมีรูปสระทั้งหมดกี่รูปเนี่ย3รูปสระนั่นเองด้านหน้าสุดเป็นรูปอะไรสระ A อยู่ด้านหน้าแล้วมีอะไรตามหลังเพชนะสระ R แล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะรวมทั้งหมดแล้วเขาจะออกว่าเอาะเอาะเอาะสระเอาะนั่นเองพยัญชนะใส่ตรงไหนคะข้างในนี่เลยตรงขีดนี่เลยค่ะหรือว่านี่ไงคำว่าเกาะกอไก่อยู่ตรงไหนตรงกลางข้างในเลยไปกันต่อไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยบอเอาะบอบอบอไปกันต่อเลยอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหอเอาะหอเหาะเป็นอย่างไรเหาะอยู่ในอากาศเลยไปกันต่อปีนักสัตว์นั่นเองหรือว่าคนไทยเขาจะเรียกปีต่างๆเนี่ยใช้แทนเป็นสัตว์ด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นปีนี้ปีกระต่ายหรือว่าปีเถาะนั่นเองสะกดพร้อมกันปอีปีเถาะเถาะปีเถาะปีเถาะถ้าคุณครูบอกว่าปีเถาะแสดงว่าเป็นปีอะไรปีกระต่ายนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยมะเขืออะไรนะมะเขืออะไรนะมะเขือเปราะมาอ่านค่ะมออะมะขอเอื้อเขือปอรอเปราะมะเขือเปราะมะ

0: ไปกันต่อเลยต่อไปมีคำถามแล้วค่ะเอ๊ะถ้าใครช่วยออกเสียงเนี่ยจะต้องตอบได้แน่นอนคำถามมีอยู่ว่าสระออกแบบนี้เนี่ยแบบนี้สระออกเป็นสระเสียงสั้นหรือเป็นสระเสียงยาวใครคิดว่าสระออกเป็นสระเสียงสั้นยกมือค่ะใครคิดว่าสระออกเป็นสระเสียงยาวแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะมาดูกันเลยค่ะตอนนี้ทุกคนมีคำตอบในใจแล้วดูซิว่าถูกต้องหรือเปล่ามาเรียนรู้สระออกกันเลยนี่เลยค่ะสระออกเป็นสระเสียงสั้นค่ะโอ้โหใครถูกบ้างเอ่ยเอามือลงค่ะมาดูกันเลยสระออกเป็นสระเสียงสั้นด้านหน้าสุดของเขาเลยลูกเป็นรูปสระอะไรคะสระอะไรนะสระเออยู่ด้านหน้าเลยแล้วขีดเอาไว้ทำอะไร
1: ใส่ต
0: ั
1: ว
0: พยัญชนะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังคะสระอาอยู่ข้างหลังแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสระเออ
1: เออ
0: เออเด็กๆดูให้ดีค่ะสระเออนี้ถ้าหากไม่มีตัวสะกดเหมือนที่เราอ่านคำไปเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีคำไหนมีตัวสะกดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแก้ม
1: ใช่ไหม
0: คะบีบมาดูไม่มีตัวสะกดเลยค่ะแต่ถ้าหากคำสระเออมีตัวสะกดขึ้นมาเขาจะเก่งมากเขาจะแปลงร่างค่ะเป็นอีกร่างนึงเลยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยจากเออาอะเนี่ยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแล้วก็มีออ่างเนี่ยตามพยัญชนะต้นข้างหน้ามาเลยส่วนหลังสุดค่ะก็คือตัวสะกดนั่นเองเดินตามมาติดๆเลยนั่นเองโอ้โหยากเลยไหมทบทวนอีกหนึ่งครั้งถ้าไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างในเนี่ยอย่างเดียวเลยไม่มีตัวสะกดตามหลังสระเออจะเขียนแบบนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้าสุดสระเออยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วก็มีอะไรตามหลังสระอาแล้วอะไรอยู่หลังสุดเลยสระอะรวมเป็นสระเออฝั่งนี้ค่ะเป็นสระเออที่แปลงร่างแล้วออกเสียงว่าเออเหมือนกันแต่รูปร่างเขาแค่เปลี่ยนไปแค่นั้นเองจากเออาอะเนี่ยกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ด้านบนเลยแล้วก็มีตัวอเนี่ยตามหลังพยัญชนะต้นนั่นเองส่วนสุดท้ายเลยก็คืออะไรคะตัวสะกดนั่นเองแต่ออกเสียงเป็นสระเออเหมือนกันออกเสียงเป็นสระออกเสียงเป็นออกเสียงเป็นสระออกเสียงเป็นสระเออเหมือนกันเลยค่ะแค่ฝั่งนี้เพิ่มตัวสะกดเข้ามานั่นเองใครเข้าใจแล้วยกสองมือเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยมาดูกันเลยบางคนบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะงั้นขอให้สระเออแปลงร่างให้ดูดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะใครพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งใครพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้งมาดูกันเลยว่าสระเออเมื่อแปลงร่างแล้วจะเป็นอย่างไรมาเริ่มกันเลยคำแรกแบบไม่แปลงร่างก่อนแบบเป็นสระเออแบบเดิมลอเออเลาะ
1: ลอ
0: เลาะ
1: เลาะ
0: เลา
1: ะ
0: ต่อไปครูขอเพิ่มตัวสะกดเข้ามาได้ไหมคะตึ้งเพิ่มมาแล้วก็คือตอนแรกลอเออเลาะใช่ไหมเพิ่มกอไก่ขึ้นมาค่ะนาวาเพิ่มกอไก่ขึ้นมาเราก็จะอ่านรวมกันว่าลอเออกอล็อกลอเออกอล็อกอีกครั้งหนึ่งลอเออกอล็อกอีกครั้งหนึ่งลอเออกอล็อก
1: ล
0: ็
1: อก
0: ล็อกเห็นไหมคะว่าเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเขียนแบบนี้แต่เมื่อมีกอไก่เข้ามาค่ะเปลี่ยนกลายเป็นไม้ไต่คูกับตัวอนั่นเองส่วนกอไก่ที่ตามหลังมาก็ต่อท้ายไปเลยจำได้ไหมเอ่ยนี่เลยค่ะคำว่าล็อกนั่น

0: ล็อกอะไรเอ่ยเนี่ย
1: ล
0: ็
1: อกก
0: ุ
1: ญแจ
0: ล็อกอะไรคะ
1: ล
0: ็อกกุญแจนั่นเองต่อไปคำนี้แบบยังไม่แปลงร่างนออเนาะ
1: นอ
0: เนาะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ต่อไปขอเพิ่มตัวสะกดได้ไหมคะมาดูกันเลยเพิ่มกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเอง
1: น
0: ออกกอ
1: น
0: อกนอก
1: น
0: อกเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วจากรูปสระออกแบบนี้กลายเป็นไม้ไต่คู่กับตัวออ่างนั่นเองกอไก่มาทีหลังก็ต่อหลังไปเลยคำว่านอกนี่เลยค่ะนอกไปแล้วค่ะนอกหรือยัง
1: น
0: อกไปแล้วการนอกก็คือการที่เราโดนกระแทกหรือโดนชนแรงๆนั่นเองจนหมดสติสลบไปเลยนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าชอออก
1: ช
0: อช
1: อ
0: ชอตอนนี้ยังไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะต่อไปขอเพิ่มกอไก่เป็นตัวสะกดเป็นอะไรเอ่ย
1: ชอออกกอช
0: ็อกชอออกกอช็อก
1: ช็อก
0: ช็อกช็อกช็อกคืออะไรเอ่ยคืออาการที่เราเนี่ยร่างกายเราอาจจะมีอะไรผิดปกตินั่นเองจนทำให้เราเป็นลมหมดสติไปเลยสลบไปเลยนั่นก็คือคำว่าช็อกนั่นเองต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยมีพยัญชนะต้นกี่ตัว2ตัวผสมในสระอ่ะหอยออกยอกหอยออกยอก
1: ยอก
0: ยอกขอเพิ่มตัวสะกดเข้าไปโอ้โหเปลี่ยนรูปแล้วหอยออกงอหยองขออีกหนึ่งครั้งหอยอออกงอหยองเฮ้ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยขออีกหนึ่งครั้งฟังดีๆก่อนหอยออกงอหยอง
1: หยอง
0: หยองนั่นก็คืออะไรคะอะไรคะหมูหยองนั่นเองมีการนำเนื้อหมูเนี่ยมาทำเป็นเส้นฝอยฝอยฟูฟูให้น่าทานนั่นเองใครชอบทานบ้างโอ้โหหลายคนเลยไปกันต่อค่ะคำนี้เอ๊ะพยัญชนะต้นกี่ตัวสองตัวบอลอออกบอกบอกต่อไปขอเพิ่มตัวสะกดเป็นกอไก่บอลออกกอบล็อก
1: บล
0: ็
1: อก
0: บล็อกเอ๊ขอแปลงร่างให้บล็อกเนี่ยกลายเป็นไม้บล็อกเลย
1: ไม
0: ้
1: บล
0: ็
1: อก
0: ไม้
1: บล
0: ็
1: อก
0: ไม้บล็อกเอ๊มีเป็นของเล่นของเด็กๆนี่แหละใครเคยเห็นบ้างเป็นไม้รูปร่างรูปทรงต่างๆที่เด็กๆเนี่ยเอาไว้ใช้ต่อเล่นเป็นของเยอะแยะมากมายเลยใครชอบเล่นไม้บล็อกบ้างสนุกไหมคะเด็กๆสามารถนำไม้บล็อกเนี่ยมาต่อได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยไปกันต่อเลยคำนี้พิเศษหน่อยเลยขึ้นมาให้หมดเลยกอเกอกอเกอเกอต่อไปค่ะคำนี้ไม่มีตัวสะกดแต่มีไม้โทเข้ามากอเกอกอแต่เพิ่มไม้โทกอออกเกาะไม้โทก็เหมือนคำว่าก็นั่นเองแต่ออกเสียงสั้นก
1: ็
0: ก็แต่ในปัจจุบันค่ะคำว่าก็เนี่ยเราจะพูดใช้เป็นเสียงยาวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสระเอาะนั่นเองออกเสียงก
1: ็
0: ก็นี่เลยค่ะคุณครูแปลงร่างเลยค่ะจากเนี่ยสระเอาะแล้วมีไม้โทด้วยใช่ไหมคะกลายเป็นตัวเดียวเลยข้างบนคืออะไรไม้ไต่คูกอไก่แล้วก็ไม้ไต่คูเลยง่ายไหม
1: ง
0: ่ายเลยแปลงร่างให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองไปกัน

0: ต่อเลยได้เวลาสังเกตคำสระเอะเหมือนเดิมเลยเอ๊ะวันนี้ใครจะตอบได้บ้างเอ่ย
1: แบ่
0: งเป็นกี่กลุ่มนะ2กลุ่มกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ดูซิว่าใครน่าจะเป็นเด็กช่างสังเกตบ้างมาดูเลยข้อที่1กลุ่มที่1ลอเอะเลาะ
1: เลาะ
0: กับคำว่าลอเอะกอล็อกล็อกต่อไปนอเอะเนาะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เป็นแบบนี้นอเอะกอน็อก
1: น
0: ็อกต่อไปชอเอะ
1: ช
0: ะแล้วก็เป็นคำนี้ชอเอะกอช็อกเอ๊ะสองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเด็กๆบอกมาเยอะเลยว่ากลุ่มที่หนึ่งไม่มีอะไรลูกไม่มีตัวสะกดเลยมีแค่พยัญชนะต้นอยู่ข้างในแต่กลุ่มที่สองเป็นอย่างไรมีตัวสะกดเข้ามาสระเอาะก็เลยเป็นอย่างไรแปลงร่างเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คู้กับตัวแล้วมีตัวสะกดเป็นอย่างไรมาทีหลังก็ต้องต่อหลังตามหลังเข้ามาเอ๊ะใครจำได้แล้วบ้างใครจำได้แล้วขอหัวใจเอามือลงเอ๊ะสระเอาะรูปร่างไม่เหมือนกันแล้วออกเสียงเหมือนกันไหมลูก
1: เหม
0: ือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันไหมคะเหมือนกันเลยแค่รูปร่างเขาแตกต่างกันแค่นั้นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกเขียนสระเอาะเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนอ
1: ยู่นี่จ้ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: น
0: ี่
1: ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่น
0: ี่
1: ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางสามารถเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนกันพร้อมกันเลยสระเอาะแบบยังไม่แปลงร่างแบบไม่มีตัวสะกดก่อนเอ๊ะต้องเริ่มจากรูปสระไหนก่อนลูกรูปสระเอก่อนนั่นเองมาดูกันเลยเด็กๆพร้อมไหมคะให้ส่งพลังมาให้คุณครูเลย1 2 3เราจะต้องเขียนรูปเอก่อนนั่นเองม้วนหัวกลมๆแล้วก็ไปไหนต่อลูก
1: ตรงข
0: ึ้
1: นไป
0: ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ต้องขีดทำไมถึงต้องขีดเอ่ยเอาไว้ใส่อะไรพยัญชนะต้นต่อไปคุณครูต้องเขียนอะไรต
1: ่อส
0: ระอานั่นเองเหมือนกับไม้เท้าเลยลากข้างข้างๆเลยแล้วก็อะไรต่อคะสระอาอยู่ข้างหลังสุดเลยม้วนหัวกลมๆโค้งตวัดขึ้นนิดหนึ่งต่อไปเสร็จหรือยังเอ่ยยังสระอะต้องมี2หัวนั่นเองอะเสร็จหรือยังเอ่ยต่อไปค่ะเด็กๆแต่ถ้าสระเอาะเนี่ยรวมกันเป็นสระเอาะแล้วมีตัวสะกดขึ้นมาคุณครูต้องเขียนแบบไหนเขียนแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องเขียนแบบไหนเอ่ยปิ๊งหายไปก่อนต้องมีไม้อะไรอ่ะขอขีดไว้ก่อนเอาไว้ใส่พยัญชนะต้นใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นไม้ไต่คู้เลยค่ะม้วนหัวกลมๆเป็นไม้ไต่คู้เหมือนเลข8แต่เป็นอย่างไรเล็กกว่านั่นเองเราจะเขียนไม้ไต่คู้เนี่ยกี่ช่องเอ่ยนับขึ้นไปกี่
1: ช
0: ่
1: อง
0: นับขึ้นไป2ช่องนั่นเองนับขึ้นไป2ช่องแล้วเขียนแค่นี้หรือเปล่าลูกนับไป2ช่องนะคะเราขาดอะไรไปขาดตัวออ่างช่วยคุณครูหน่อยค่ะออ่างเขียนพร้อมกัน1 2 3ม้วนหัวกลมๆแล้วก็ลงมาเลยไปด้านหลังนิดนึงแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็ไปไหนต่อโค้งเป็นหลังคาให้ออ่างด้วยได้ไหมคะขออนุญาตลบเส้นก่อนนะคะนี่ขึ้นไป2ช่องนะลูกได้แล้วสระเอาะแบบไหนเอ่ย
1: แบบ
0: มีตัวสะกดถามอีกหนึ่งครั้ง

0: ัวสะกดต้องเขียนแบบไหน
1: แบบอ
0: ัน
1: แรก
0: ข้างหน้าถ้ามีตัวสะกดต้องเขียนแบบไหนข้างหลังเลยอ่ะใครจำได้แล้วขอสองมือใครจำได้แล้วเอามือลงค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะวันนี้มีคำอะไรบ้างเอ่ยมีใครบ้างเอ่ยจะให้รู้จักอ่ะมาฝึกอ่านกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: จะฟังดูเลยว่าเอ๊ะกลุ่มไหนเอ่ยออกเสียงดังฟังชัดใครเอ่ย
1: ล
0: ออุงอลุงปออปอไม่ตีป
1: อ
0: ลุงป
1: อ
0: ลุงป
1: อ
0: คุณลุงชื่อว่าอะไร
1: ล
0: ุงปอนั่นเองไปกันต่อมีคุณลุงก็ต้องมีคุณป้านั่นเองปออาป้าไม่โทป้า
1: ปออ
0: า
1: ไม่โทป้าน
0: อออเนาะ
1: ป้าเนาะ
0: ป้าเนาะเอ๊ะคำว่าเนาะเนี่ยมีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเพราะว่าสระออกแปลงร่างหรือยัง
1: ย
0: ังเลยยังเป็นสระออกเออาอะเหมือนเดิมยังไม่แปลงร่างเพราะฉะนั้นคำว่าเนาะจึงไม่มีตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อโอ้โหอ่านเป็นประโยคได้ไหมอ่านเป็นข้อความยาวๆได้ไหมได้จริงหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะ
1: อ
0: ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะปีกระต่าย
1: ป
0: ี
1: กระต
0: ่
1: าย
0: เรียกปีเถาะปีกระต่ายอีกครั้งหนึ่งลูกเอ๊ะใครนะไม่ใช่คุณครูออกเสียงเลยมีหรือเปล่าเอ่ยปี
1: กระต
0: ่
1: าย
0: เรียกปี
1: เถาะ
0: เรียกปี
1: เถาะ
0: ป้าเนาะ
1: ป
0: ้
1: าเนาะ
0: เย็บผ้าทำเบาะ
1: ทำเบาะ
0: ป้าเนาะ
1: ป
0: ้
1: าเนาะ
0: เจาะรู
1: เข
0: ็
1: มข
0: ั
1: ด
0: ป้าเนาะเจาะรู
1: เข
0: ็
1: มข
0: ั
1: ด
0: กำแพง
1: กำแพงว
0: ั
1: ด
0: มีสี
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: กระเทาะ
0: กำแพงวัด
1: ม
0: ี
1: ส
0: ีกระเทาะปีกระต่ายเรียกว่าปีปีเถาะนั่นเองป้าเนาะทำอะไรคะป้าเนาะทำอะไรเอ่ย
1: ทำ
0: เบาะแล้วก็ทำอะไรด้วยเย็บอะไรเอ่ย
1: เย
0: ็บผ้านั่นเองป้าเนาะเย็บผ้าแล้วก็ทำเบาะด้วยต่อไปป้าเนาะเจาะรูอะไร
1: เข
0: ็มขัดแล้วกำแพงวัดเกิดอะไรขึ้น
1: ม
0: ี
1: ส
0: ีกะทอออกทอคือสีเนี่ยกำลังจะหลุดออกไปแล้วนะคะต่อไปไปกันต
1: ่อ
0: พร้อมไหมคะกลุ่ม5พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ค่ะ
0: เอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่พร้อมเอ่ยกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: มาเริ่มกันเลยลุงป
1: ๊อ
0: ลุงป๊อห้ามชาวบ้านที่ทะเลาะ
1: ที
0: ่
1: ทะเลาะ
0: ลุงป๊อ
1: ล
0: ุ
1: งป
0: ๊
1: อ
0: แจกเงาะกับมะเขือเปราะ
1: ชาวบ
0: ้
1: าน
0: ชาวบ้านเฉาะมะพร้าว
1: ให้ล
0: ุ
1: งป
0: ๊
1: อ
0: ลุงป
1: ๊อ
0: ลุงป๊อพาชาวบ้
1: าน
0: ไปเที่ยวเกาะลุงป๊อห้ามชาวบ้านอะไรที่กำลังเป็นอย่างไร
1: ทะ
0: เลาะกันอยู่นั่นเองทะเลาะกันดีไหม
1: ไม
0: ่ดีต้องรักกันนะคะต่อไปลุงป๊อเขาแจกอะไรลูก
1: แจก
0: อะไรคะ
1: เ
0: งาะกับมะเขือเปราะนั่นเองเอ๊ะแล้วชาวบ้านเขาตอบแทนลุงป๊ออย่างไรเนี่ยเขาเฉาะอะไรให้เฉาะมะพร้าวให้ลุงป๊อนั่นเองลุงป๊อก็เลยเป็นอย่างไรพาชาวบ้านไป
1: เที
0: ่ยวเกาะโอ้โหหมู่บ้านนี้น่ารักไหมคะ
1: น
0: ่ารักมากๆเลยมีการแบ่งปันสิ่งของให้กันด้วยเอ๊ะมีใครแบ่งปันสิ่งของแบบนี้ให้กับเพื่อนๆบ้างโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะ

0: ไปกันต่อเลยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะเด็ก
1: เด
0: ็
1: ก
0: เด็กเด็กก็เล่น
1: เด็กเด็กก็เล
0: ่
1: น
0: ไม้
1: บ
0: ล็
1: อก
0: ระวังช็อกเมื่อ
1: เส
0: ีย
1: เล
0: ือ
1: ด
0: ระวังน็
1: อก
0: เมื่อพื้นลื่
1: น
0: ยามกลางคื
1: น
0: ล็อกประตู
1: เ
0: ด็กๆเขาเล่นอะไรกันอยู่ไม้
1: บ
0: ล็อกนั่นเองแล้วระวังช็อกเมื่ออะไรคะ
1: เม
0: ื่อเราเสียเลือดเยอะๆนั่นเองต่อไประวังน็อกเมื่ออะไร
1: เม
0: ื่อพื้นลื่นถ้าพื้นลื่นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นถ้าเราล้มหัวฟาดขึ้นมาน็อกแน่ๆเลยค่ะต่อไปยามกลางคืนเนี่ยเวลาอยู่บ้านต้องเป็นอย่างไรล็อกประตูด้วยอ่ะปรบมือให้ตัวเองไปกันต่อเลยค่ะอ่ะเด็กๆดูก่อนสิ่งนี้คือใบความรู้ที่ใบความรู้ที่4นั่นเองเรื่องสระเอาะเด็กๆสามารถมาย้อนดูได้เลยว่าสระเอาะเขียนอย่างไรแล้วฝึกอ่านสะกดคำได้แต่ถ้าหากสระเอาะเปลี่ยนรูปนี่เลยค่ะมีอธิบายไว้อยู่ชัดเจนเลยนะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยเอ๊ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำอะไรนะก่อนที่จะทำงานต้องใช้หูอะไรหูฟังก่อนว่าคุณครูให้ทำอะไรมาดูกันเลยให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระออกนะคะเมื่อเด็กๆเนี่ยฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่4ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเขียนคำสระออกหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่4ได้เลยค่ะเด็กๆมาดูหน้าตาของสระออกกันเลยนี่เลยทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาค่ะเปิดไปใบงานที่4เรื่องเขียนคำสระออกนะคะโอ้ยมีคนเจอแล้วด้วยเปิดไว้เลยใครยังไม่เจอยกมือไว้เลยค่ะเพื่อนข้างๆสามารถช่วยได้นะคะ
2: เจอแล้ว
0: เก่งมากเด็กๆดูค่ะในตอนที่1เนี่ยชี้ตอนที่1เลยคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยเขียนตามเส้นประเลยนะคะเดี๋ยวตอนที่2เราจะมาดูพร้อมกันเขียนตามเส้นประสระออกด้านหน้ามีหัวหรือเปล่ามีเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากหัวก่อนใครเสร็จแล้วบ้างในตอนที่1คะใครเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่2เราจะมาทำพร้อมกันเลยตอนนี้หลายคนเสร็จไปแล้วในตอนที่1เด็กๆมาดูตอนที่2ค่ะขอให้ทุกคนวางดินสอเลยหันหน้ามามองคุณครูเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันในตอนที่2ตัวอย่างที่คุณครูให้มาลูกเห็นไหมหอมออูหมูใส่ไปแล้วคำว่าหยองหอยอออกงอหยองสระออกเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้ไต่คูแล้วก็ตัวอนั่นเองแล้วก็นำคำทั้งหมดเนี่ยหมูหยองเนี่ยเอามาใส่รวมกันเป็นหมูหยองข้างๆรูปภาพเลยดูหน้าต่อไปนี่เลยค่ะข้อที่1มีอะไรบ้างกอออกเกาะไม้โทก็คำว่าก็เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรคะคุณครูขออนุญาตเปิดไปที่เฉลยเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะลูกข้อที่1ตอนที่1เนี่ยเด็กๆ เขียนว่าอะไรแล้วเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูตอนที่2กอออกเกาะไม้โทก็นี่เลยแปลงรูปเหลือแค่ไม้ไต่คูนั่นเองก็ไปแล้วดออีดีแสดงว่ารวมกันกลายเป็นก็ดีช่องตรงนี้ให้ลองเขียนเองลองเขียนเองเลยนำคำว่าก็มาเขียนอีกหนึ่งครั้งค่ะเป็นก็ดี

ปันปันดินสอเขียนยังไงคะใช้กี่แท่งลูก1ค่ะใครเสร็จแล้วบ้างคำว่าก็นี่เลยลูกอีก1ครั้งไม่ใช่ค่ะนี่คำว่าก็ใช่ไหมคะลูกแล้วตรงนี้ก็เขียนอย่างไรลูกใช่ใช่ค่ะใครเสร็จแล้วบ้างในข้อที่1เอามือลงเก่งมากค่ะถูกค่ะตอนนี้หลายคนเสร็จไปแล้วเด็กๆมาดูข้อที่1ก็ใช่ไหมคะแล้วก็มีดออีดีส่วนบรรทัดตรงนี้บรรทัดต่อไปเนี่ยในข้อที่1นำคำมารวมกันกลายเป็นก็ดีนั่นเองใช่เลยต่อไปในข้อที่2มีมอไอไมไม่โทไม้มอไอไมไม่โทไม้มอไอไม้ไม่โทไม้แล้วก็บอลอออกกอบล็อกนี่เลยแล้วก็นำคำมาเขียนจากสระอเปลี่ยนรูปมาเป็นไม้ไต่คูกับตัวอแล้วกอไก่ตัวสะกดก็ตามหลังและในข้อที่2ค่ะคำว่าไม้มีแล้วขาดคำว่าอะไรคำว่าบล็อกเราก็นำมาเติมได้เลยต่อไปข้อที่3 4 5ให้ทำเองนะคะลงมือทำได้เลย

เอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดมาดูกันเลยเอ๊ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะในตอนที่1ให้นักเรียนเขียนสระอ่อตามรอยเส้นประเอ๊ะมีใครคุยหรือเปล่ามีไหมมีไหมคะมาดูกันเลยในตอนที่1นักเรียนเขียนสระอ่อตามรอยเส้นประคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยลุงอะไร

ลุงอะไรนะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยลูกลุงอะไรลูกลุงป๊อเก่งมากใครถูกบ้างต้องเขียนจากหัวก่อนนะคะต่อไปป้าน้อออกเนาะเก่งมากป้าเนาะป้าเนาะแล้วก็ทะเลาะทะเลาะแล้วก็ล็อกล็อกแล้วก็น็อกน็อกสุดท้ายอะไรเอ่ยช็อกช็อกช็อกต่อไปมาดูนี่คือตัวอย่างคำว่าหมูหยองได้อธิบายไปแล้วต่อไปในข้อแรกเลยค่ะกอออกเกาะไม่โทก็เขียนอย่างไรเปลี่ยนรูปทั้งหมดเลยแล้วก็กลายเป็นอะไรลูกไม้ไต่คูอยู่ด้านบนแค่ตัวเดียวกอไก่และไม้ไต่คูใครถูกบ้างแล้วก็นำคำว่าก้อนเนี่ยมาเติมให้สมบูรณ์ก็คือคำว่าก้อดีนั่นเองต่อไปข้อที่สองไม้อะไรคะบลออกกอบล็อกรวมกันเป็นไม้บล็อกนั่นเองต่อไปข้อที่สามที่เด็กๆจะต้องทำเองลอออกกอล็อกเอ๊ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหอ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะล็อกอะไรปรออะประตออูตูล็อกอะไรคะล็อกประตูคำว่าประตูมีแล้วต้องนำคำว่าอะไรลงมาใส่คำว่าล็อกนั่นเองรวมเป็นล็อกประตูล็อกประตูต่อไปเอ๊ข้อที่สี่มาดูเลยรออะระวออะงอวังกลายเป็นระวังระวังอะไรเอ่ยชอออกกอชอออกกอช็อกนั่นเองนี่เลยค่ะเปลี่ยนรูปแล้วก็นำคำมารวมกันกลายเป็นระวังช็อกนะคะสุดท้ายข้อที่ห้านอออกกอน็อกนั่นเองนี่เลยจากสระออกแบบนี้กลายเป็นไม้ไต่คูข้างบนแล้วมีตัวอตามหลังพยัญชนะต้นนะคะน็อกอะไรลูกพออือนอพื้นไม้โทพื้นน็อกอะไรลูกน็อกพื้นนั่นเองต่อไปมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรคะสระออกสระสระสระสระออกเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวเสียงสั้นเพราะออกเสียงว่าสระออกเพราะออกเสียงว่าสระออกนั่นเองเสียงสั้นๆเลยต่อไปสระออกเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าสุดเลยสระเออยู่ด้านหน้าสุดเลยอ่ะขอสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปสระเออยู่ด้านหน้าสุดเลยแล้วมีอะไรตามหลังสระอาแบบนี้ตามหลังแล้วอะไรอยู่หลังสุดสระอะอยู่หลังสุดเลยต่อไปเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดจะเกิดเป็นอะไรกลายเป็นไม้ไต่คูอยู่ตรงไหนข้างบนเลยแล้วมีอะไรตามมาตัวอนั่นเองตามมาสุดท้ายคือตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องต่อหลังนะคะมาดูกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องสนุกกับสระโอสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือ1ใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องสระโอและ2ค่ะใบงานที่5เรื่องเขียนคำสระโอคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะเด็กๆคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสระโออาจจะค่อนข้างยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าสระอ่ะเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเลยไหมเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เปลี่ยนแค่ตัวเดียวแต่เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนอ่านบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราฝึกเขียนฝึกอ่านบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นจำได้แล้วก็อะไรลายมือก็สวยด้วยจำได้ไหมจำได้แล้วจะอ่านคล่องขึ้นไหมอ่านคล่องขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็
หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมในสมัยสุโขทัยแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะไม่อำนวยต่อการทำการเกษตรเท่าใดนักแต่ผู้ปกครองก็สามารถใช้ภูมิปัญญาผันน้ำเข้ามาใช้ด้วยการสร้างสลิดพงหรือทำนบพระร่วงจนสามารถผลิตข้าวปลาอาหารเลี้ยงชีพได้ดังความในจารึกสุโขทัยที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนด้านเศรษฐกิจการค้านั้นกรุงสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ในชุมทางการค้าโบราณพระมหากษัตริย์ก็มีพระเมตตาให้สิทธิเสรีภาพแก่ราษฎรในการติดต่อค้าขายโดยยกเว้นภาษีผ่านด่านที่เรียกว่าจังกอบซึ่งจารึกสุโขทัยกล่าวความว่าเจ้าเมืองบ่เอาจะกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะใคร่ค้าช้างค้าใครจะใคร่ค้าม้าค้าใครจะใคร่ค้าเงินค้าทองค้าถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีชัยภูมิที่เหมาะแก่การติดต่อค้าขายเพราะมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแม่น้ำล้อมรอบ3สายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลพบุรีด้วยเหตุนี้กรุงศรีอยุธยาจึงมีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งเป็นอย่างยิ่งสินค้าที่มีชื่อเสียงของอยุธยาเป็นของป่าหายากเช่นเครื่องหอมขี้ผึ้งหนังสัตว์เขาสัตว์และเครื่องเทศต่างๆโดยราชสำนักได้ตั้งกรมพระคลังสินค้าเพื่อติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นชาติแรกในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2คือโปรตุเกสถึงสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นการติดต่อค้าขายกับจีนยังคงเฟื่องฟูขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตกก็มีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าที่แฝงเร้นด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแบบจักรวรรดินิยมถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษพุทธศักราช2369มีข้อความสำคัญระบุให้ไทยยกเลิกระบบการค้าแบบผูกขาดต่อมารัฐบาลไทยได้นำระบบผูกขาดภาษีหรือที่เรียกกันว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรเข้ามาใช้แทนเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกในลักษณะใหม่นำไปสู่ระบบการค้าเสรีหลังจากไทยทำสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398จากนั้นจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆเข้ามาเจรจาทำสัญญาทางการค้ากับไทยในลักษณะเดียวกันอีกหลายประเทศสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออกทั้งยังปรับปรุงระบบเงินตราให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศโดยตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการเพื่อผลิตเหรียญกษาปณ์แทนเงินพดด้วงและเบี้ยหอยที่เคยใช้มาแต่โบราณถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรกในนามว่าสยามกัมมาจนปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด

มหาชนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริส่งเสริมการค้าของประเทศจึงโปรดให้จัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพาณิชย์ของชาติสืบมาตราบจนถึงปัจจุบัน

หากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, student. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูอภิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสู้กับเด็กๆปลายทางเลยในเด็กปลายทางบอกว่าอ๋อครับนี้เราได้เรียน English English ก็คือวิชาภาษาอังกฤษเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นต่อไปก็จะได้เรียนรู้ว่าแต่ละวิชาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะวันนี้แอบบอกเลยเด็กๆปลายทางต้องเตรียมมือเตรียมมือไว้เลยนะเพื่อที่เราจะได้ร้องเพลงกันนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องของเรานะคะเด็กๆไปดูที่บทเรียนกันเลยค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องของเรา My Family พร้อมกัน My Family
1: My Family
0: ถ้าครูกุ้งไม่แปลจะพยายามสื่อจากภาพเด็กๆจะเห็นว่าภาพเป็นเกี่ยวกับใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อค
0: ุ
1: ณแม
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวใช่เลยอุ๊ยแล้วมีตัวหนึ่งออกมาด้วยด็อกมีด็อกมาตัวหนึ่งบางบ้านเขาก็จะเลี้ยงบ้านกูกุ้งอ่ะเลี้ยงด็อกไว้ด้วยนะพอเลี้ยงด็อกไว้ก็เป็นกูกุ้งก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเราก็เลี้ยงกันด้วยความรักดูแลกันโดยการอาบน้ำให้อาหารเล่นเนาะแล้วเขาก็ดูแลเราด้วยนะบางทีถ้ามีคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาก็จะเห่าเสียงดังเพื่อเป็นการป้องกันภัยให้กับเราเนาะครูกุ้งก็เลยถือว่าด็อกเนี่ยเป็นครอบครัวของครูกุ้งเลยก็คือ my family
1: my family
0: พี่เติร์ดครับคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูก

0: very good โอ้พี่เติร์ดอ่านเสียงดังฟังชัดเอเทนคำนี้อ่านว่าอย่างไรคะโอ้โหพร้อมมากเลยแล้วครอบครัวของเรามีกันกี่คนนะถ้าจากภาพมี3คนอ่ะนับด็อกด้วยเป็น4บางครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวใหญ่คนไทยบางบ้านก็จะเป็นครอบครัวใหญ่เช่นมีคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวใหญ่พออยู่กันเป็นครอบครัวเด็กๆมีความสุขช่วยต้องช่วยเหลือกันในครอบครัวไหมคะต้องช่วยเหลือกันเนาะจริงๆครอบครัวอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยถ้าอยู่ในครอบครัวเด็กๆช่วยเหลืออะไรในครอบครัวบ้างคะนาวาบอกช่วยรดน้ำต้นไม้ช่วยอะไรกันอีก
1: กวาดบ
0: ้
1: าน
0: ถูพื้นถูพื้นแบบว่าชุบน้ำเปล่าชุบน้ำเนาะแล้วก็ต้องบิดให้หมาดๆแล้วก็ถูใช่ไหมคะกวาดบ้านเก็บของล้างจานล้างแบบไหนอธิบายครูกุ้งฟังบ้างได้ไหมล้างแล้วก็มีถูน้ำยาทำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็ล้างให้สะอาด My Family ก็คือการช่วยเหลือกันในครอบครัวด้วยนะคะเด็กๆน่ารักมากบอกได้ว่าครอบครัวของเราจะต้องช่วยเหลือกันอย่างไรเด็กๆปลายทางล่ะคะได้ช่วยเหลืออะไรกับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่บ้างทำเล็กๆน้อยๆให้เป็นกิจวัตรประจำวันช่วยเหลือกันในครอบครัวครอบครัวก็เป็นสุขนะคะมาดูหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ My Family จะเรียนตามจุดประสงค์ดังนี้เลยค่ะ1ต้องบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับพ่อแม่ได้วันนี้เราจะเรียกคุณพ่อคุณแม่เป็นภาษาอังกฤษกันทั้งภาษาเขียนและภาษาพูดเนาะฝรั่งเขาก็ต่างคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเรียกคุณพ่ออีกแบบหนึ่งแต่คือภาษาไทยก็คุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เราจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตามโครงสร้างประโยคกันคุณครูปลายทางอาจจะต้องเตรียมบัตรคำไว้เพื่อที่จะให้เด็กๆฝึกการทำโครงสร้างประโยคด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้ทักษะการพูดมาเป็นหลักเลยเน้นทักษะการพูดครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆออกมาพูดทุกคนจำนวนเยอะแหละครูกุ้งก็เลยวันนี้ทักษะการเขียนเราไม่มีแต่เราจะมีทักษะการพูดจะต้องจับคู่ออกมาเป็นคนพูดกันเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะวันนี้ฝึกพูดพร้อมๆกันกับเด็กๆห้องต้นทางเลยอ้าวก่อนเข้าสู่บทเรียนของเรา Fingers Family Song Fingers Family Song Fingers คืออะไรคะนิ้วมือใช่ไหมแสดงว่าเพลงนี้ต้องเกี่ยวกับนิ้วมือแล้วก็ Family คืออะไรคะครอบครัวเป็นเพลงเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็นิ้วมือด้วยอ้าวเรามาบริหารนิ้วมือกล้ามเนื้อมือมัดเล็กกันเลยอ้าวกำกำแบแบกำกำแบแบกำยังคะ
1: กำแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แบยังคะ
1: แบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: กำยังครับ
1: กำแล้วค่ะ
0: กำยังคะ
1: กำแล้วค่ะ
0: ลองทำตามครูกุ้งก่อนรอบแรกนะคะลองทำตามครูกุ้งก่อนรอบแรก The first time you look okay ดูก่อนนะรอบแรกทำอย่างไร and remember the song จำบทเพลงด้วยแล้วก็แอคชั่นกันอ้าวเริ่มเลยนะคะ 1 2 3 daddy

0: Love you พอจะทำทันไหมคะทันไหมแล้วทั้ง5นิ้วมันเป็นใครบ้างนะคนแรกเป็นใครนะคนแรกเป็นใครนะ Daddy Daddy คือใครคะคุณพ่อคนที่2คือ Mommy คุณแม่คนที่3คือ Brother Brother คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะคนที่4คือ Sister Sister คือพี่สาวหรือน้องสาวและคนสุดท้ายคือ BabyBaby คือเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กคารกเลยคนเล็กเลยมี5คนตามนิ้วเราเลยก็คือ Fingers Family นะคะอ้าวคราวนี้เด็กๆพอร้องคลอกันไปได้บางคนเคยได้ยินเพลงนี้ร้องคลอๆกันเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมถ้ายังไม่เคยได้ยินลองคลอกันไปพร้อมๆกันรวมถึงบริหารนิ้วมือกันก่อนเข้าสู่บทเรียนกันจริงๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กเราแข็งแรงด้วยพร้อมไหมคะอ้าวพร้อมแล้ว1 2 3 Daddy finger daddy finger where are you here I am here I am how do you do I love you mommy finger where are you here I am here I am how do you do I love youBrother finger, where are you? Here I am, how do you do? I love you. Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? I love you.Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? I love you. บางคนยังนาวายังสับนิ้วอยู่เนาะยังสับสนนิ้วใช่ไหมนิ้วมันไม่ไปตามใจเราใช่ไหมนิ้วนี้โอ้อยากจะกระดิกนิ้วนี้จังเลยนะโอ้แต่มันไม่กระดิกเนาะโอ้ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะคนแรกทบทวนอีกหนึ่งรอบเป็น daddyคนที่สองคือ
1: Mommy.
0: คนที่สามคือ brother คนที่สี่คือ sister และคนสุดท้ายคือ
1: baby
0: โอ้ถนัดมากเลย baby เด็กๆร้องเพลงได้เพราะเลยเพลงนี้ไม่ต้องตะโกนร้องเลยรวมถึงมือของเราก็ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยนะคะเด็กๆปลายทางบางคนร้องเพลงนี้ได้เพราะเลยกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะมีเหมือนกันในห้องออกอากาศของเรานะชื่นชมเลยน้องนาวาคุณพ่อมาเล่าให้ฟังว่าผมแบบชื่นชมมากเลยวะครับว่าคุณครูสามารถฝึกลูกผมให้ร้องเพลงเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆได้เพราะนาวานำไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังที่บ้านนะคะหลายเพลงด้วยครูกุ้งสอนไปหลายเพลงยังหลายเพลงแล้วไหนใครไปร้องที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างคะเพลงนี้สัญญากันได้ไหมว่าจะไปร้องเพลงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ไหมคะเอาเกี่ยวก้อยกันเลยเอาเด็กๆปลายทางเกี่ยวก้อยกันหน่อยวันนี้ต้องกลับไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะสัญญานะโอเคไปต่อกันเลยค่ะมาดูที่คำแรกคำนี้เลยนิ้วของเราเพลงแรกเลย
1: ป๊าป
0: ๊าใครเรียกใช่บางคนก็จะเรียกคุณพ่อว่าป๊าป๊าใช่ไหมบางคนเรียกเราเรียกคุณพ่อว่าอะไรบ้างนะป๊าป๊าคุณพ่อพ่อใครเรียกแดดดี้เรียกแดดดี้เลยเหรอโอ้คุณพ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยากเป็นทางการนะเราจะเรียกว่า father ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ F ขึ้นต้นด้วย letter F ถ้าครูกุ้งบอกว่า please spell fatherPlease spell father. Please spell คือสะกดค่ะสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า father ให้ครูกุ้งฟังหน่อย Please spell father. F A T H E R father. Again, please spell father. F A T H E R father. หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าDad. ถ้าจะมีภาษาพูดนะ เด็กๆต่างชาติจะเรียกถ้าเป็นต่างชาติหน่อยก็จะเรียกว่า daddy daddy เราก็จะมีคำย่อ dad dad พร้อมกัน the dad
1: the dad
0: บางคนบอกว่าอ๋อแดดเหรอครับแดดร้อนๆใช่หรือเปล่า

0: ม่ใช่อ่ะพร้อมกัน the dad
1: the dad
0: the a the dad the a the dad ลงท้ายด้วยตัวดีและเธอดี the the
1: the
0: พร้อมกันเลย please spell that d a d dad คุณพ่อเรียกได้2อย่างวันนี้ครูกุ้งให้สอนไป2คำคำว่าอะไรบ้างนะคะ
1: father
0: คำแรกเรียกว่าอะไรนะfather คำที่2เรียกว่า dad ถ้าเป็นภาษาพูดเราก็เรียก daddy daddy เนาะและถ้าคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้ว daddy ไปเรียบร้อยแล้ว father dad daddy ใช่มั้ยเราแทนด้วยอ้าวลองหยิบชูนิ้วขึ้นมานิ้วโป้งขึ้นมาเลยอ้าวเราเรียกคำแรกว่าอะไรนะ
1: father
0: dad
1: daddy
0: เราต้องกระดิกนิ้วกี่ครั้งนะ3ครั้งพร้อมๆกันเลย
1: father
0: dad
1: daddy
0: ไปต่อเลยถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่เราจะเรียกว่าอะไรนะคะมาม่าม
1: า
0: บางคนเรียกมาม่าเรียกว่าอะไรบ้างนะ
1: ม
0: ามีหรือเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการเราจะเรียกว่า
1: mother
0: mother ภาษาทางการก็คือจะอยู่ในบทเรียนบทอ่านที่เป็นข้อความนะคะหรือว่าตามโครงสร้างประโยคนะประมาณกัน
1: mother
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูก
1: m
0: มีภูเขากี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกแบบโค้งหรือแบบแหลมแล้ววิธีการเขียนภาษาอังกฤษมันจะต้องเขียนจากขึ้นล่างไปบนไม่ใช่ต้องจากบนลงมาล่างแล้วก็มีภูเขาส่งลูกเนาะพร้อมๆกัน
1: m
0: mother please spell mother m o t h e r mother
1: mother
0: หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าม
1: อม
0: mom please spell mom m u m mom บางทีเด็กๆบอกว่าเอ๊ะทำไมครูกุ้งบอกว่า m u m มีบางครั้งในบางบทความก็จะมี m o m เราจะแยกเป็นแบบนี้จะเป็นแบบอังกฤษถ้าเป็น m o m คือแบบอเมริกันนะคะจะแยกกันไปภาษาอังกฤษมี2แบบก็คือแบบอังกฤษกับแบบอเมริกันเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นไปนะเด็กๆก็จะต้องแยกได้ว่าคำนี้เป็นแบบอังกฤษคำนี้เป็นแบบอเมริกันแต่ใช้ได้ทั้งหมดตอนนี้เน้นเด็กๆให้สื่อสารพูดได้ก่อนนะพร้อมๆกันใหม่คำแรก
1: mother
0: mom
1: เ
0: ป็นนิ้วที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นิ้วที่2อ้าวรอบแรกเลย
1: mother
0: mom มีอีกคำหนึ่งว่าอะไรนะ mommy ใช่ไหมมัมมี่ถ้าเป็นภาษาพูดแดดดี้มัมมี่เนาะในเด็กได้ไปแล้วหลายคำเลยเนาะได้คุณพ่อคุณแม่เราเรียกตามจุดประสงค์ได้เลยนะคะเพราะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้ของเราคือบอกการเรียกภาษาอังกฤษบอกความหมายของคำศัพท์คำว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะคราวนี้มาดูซิถ้าเป็นรูปโครงสร้างประโยคครูคงจะแนะนำ this is my father this is my fatherThis is my father นี่คือคุณพ่อของฉันนะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาแนะนำนี่คือคุณพ่อของฉันนะถ้าสมมุติว่าเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนอยากจะแนะนำให้คุณครูกุ้งรู้จักอยากจะแนะนำคุณพ่อให้ครูกุ้งรู้จักเด็กๆก็จะบอกประโยคนี้เลยค่ะ This is my father
1: This is my father
0: ปั้นดินประโยคนี้ว่าอะไรนะลูก This is my fatherThis is my father ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วย letter t และเมื่อลงท้ายประโยคจะต้องมีจุด full stop ให้รู้ว่าจบ1ประโยคแล้วนะอ่านพร้อมๆกันใหม่เลยค่ะ This is my father
1: This is my father
0: เยี่ยมมากหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า This is my dad
1: This is my
0: dad เย็นนี้คุณพ่อมารับแนะนำคุณพ่อให้ครูกุ้งรู้จักเลยนะเราเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตจริงเลยคุณพ่อมารับปุ๊บอย่างณัฐพลบอกว่านี่เลยคุณพ่อมารับปุ๊บณัฐพลเดินมา This is my father แนะนำให้ครูกุ้งรู้จักใช่ไหมคะครูกุ้งก็จะทักทายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นมารยาทที่ดีในการทักทายของเรานะต่อไปถ้าเป็นคุณแม่เราจะแนะนำว่าอย่างไรคะ This is my mom. พี่เติร์ดเก่งมากหรืออีกหนึ่งคำเราจะเรียกว่า This is my mother. This is my mother. พร้อมๆกันใหม่
1: This is my mother.
0: เหมือนกันขึ้นต้นประโยคก็จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวอะไรคะ letter อะไร letter T letter T T พิมพ์ใหญ่นะแล้วลงท้ายประโยคก็จะต้องมีเยี่ยมมาก This is my mother อีกประโยคหนึ่งครูกุ้งจะต้องบอกว่าอะไรนะใครจำได้
1: This is my mom
0: เก่งมาก This is my mom
1: This is my mom
0: This is my mom สองประโยคนี้วันนี้ครูกุ้งจะฝึกโครงสร้างประโยคครูกุ้งจะมีบัตรคำให้วันนี้ครูกุ้งจะมีบัตรคำให้แล้วจะลองสลับที่กันให้เด็กๆลองบอกดูซิว่า5คนที่ออกมานี้จะสลับที่ตามโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องหรือไม่วันนี้ขอเริ่มจากกลุ่มที่3เลยค่ะขอ5คนขอ5คนปุญญพรปุญญพรอยู่กับที่เพราะปุญญพรจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องโอเคมั้ยอ่ะที่เหลือออกมาเลยค่ะที่เหลือออกมาเลย5คนครูกุ้งขออธิบายการถือบัตรคำอ้าว5คนยืนเรียงยืนเรียงเลยยืนเรียงทางนี้วิธีการถือบัตรคำนะคะครูกุ้งจะให้บัตรคำมาถือไว้ที่หน้าอกเข้าใจไหมคะถือไว้ที่หน้าอกนะแล้วพอถือไว้ที่หน้าอกพยายามอยู่นิ่งๆเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นชัดๆนะคะอ้าวยังไม่ให้ดูนะยังไม่ให้ดูดูซิว่า5คนนี้ปุญญพรช่วยตรวจสอบนะยังไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูง้อน่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นเรื่องดีมากเลยอ้าวหยิบขึ้นมาเลยค่ะช่วยเพื่อนปลายทางเห็นมีกับหัวนิดหนึ่งมีกับหัวนิดหนึ่งอ้าวฟึบดูของตัวเองเลยค่ะคราวนี้ดูของตัวเองเลยเราจะเรียงประโยค this is my this is my อะไรนะถ้าเด็กๆ เขียนบัตรคำเนี่ย my father this is my father เพื่อนเรียงอย่างนี้ถูกไหมคะถูกไหมปุญญพรถูกตามข้างบนไหมลูกไม่ถูกใช่ไหมคะไม่ถูกคราวนี้อ้าวดูของตัวเองกันเลยนะคะแล้วสลับที่ประโยคเรียงให้ถูกเลยค่ะพร้อมนะนับวันถึง10พร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ๊ะนี่ This is my mother เรา This is my ข้างล่างจะเป็น This is my father This is my father คนสุดท้ายที่มีจุด full stop จะรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเนาะถูกต้องแล้วค่ะอ้าวเริ่มเลยนะคะดูซิปุญญพรอ้าวถือไว้ลูกถือไว้อย่าบังคำสาบอ้าวถืออย่างนี้ถืออย่างนี้โอเคไว้ที่หน้าอกเลยค่ะให้เท่าๆกันเราจะได้เห็นโครงสร้างประโยคที่ชัดเจนปุญญพรปุญญพรบอกว่าสลับที่กันหน่อยกับหัวกับท้ายเนาะอ้าวกับหัวกับท้ายเดินมาจะได้เรียงตามนี้ให้ได้ถูกต้องปุญญพรบอกว่าอ่ะกับหัวกับท้ายเรียงตามนี้ให้ถูกต้องโอเคพร้อมไหมอ้าวดูสิเมื่อเรียงตามนี้แล้วเอาคำศัพท์มาเรียงตามนี้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคไหมคะปุญญพรถูกต้องไหมประโยคนี้เราอ่านว่าอย่างไรคะไหนช่วยกันอ่านสิลูกอ่านว่าอย่างไรลูก This is my father และอันนี้เป็นอะไรนะที่อยู่ท้ายประโยคเพื่อที่จะบอกว่าโครงสร้างนี้จบอย่างไรถูกต้องไหมคะอีกหนึ่งรอบเลยค่ะปุญญพรอ่านพร้อมๆกันดังๆกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม1อ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 This is my father again This is my father เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนที่ออกมาเรียงกันหน่อยค่ะไปต่อขอบคุณค่ะขอกลุ่ม5กลุ่ม5ปั้นดินเป็นผู้ตรวจสอบที่เหลือออกมาเลยค่ะปั้นดินเป็นผู้ตรวจสอบนะฟึบดูไว้ฟึบดูไว้ ้าวดูไว้เรียบร้อยพร้อมเปิดให้เพื่อนๆปลายทางกับเพื่อนๆให้ดูได้ยังคะมีคนอยากดูใช่ไหมอยากเห็นว่าเพื่อนเรียงถูกเปล่าอ้าวพร้อม1 2 3ครูกุ้งแจกอย่างนี้เรียงถูกไหมคะบางหน้าสวยๆของหนูเรียงถูกไหมลูกไม่ถูกนะคะเรียงไม่ถูกพร้อมจะสลับที่ให้ถูกต้องยังคะพร้อมแล้วอ่ะพร้อมนับวันถึงเทมาพร้อมกันเลยค่ะ
2: 1 2 3
0: ลองชูอีกหนึ่งรอบยังผิดไหมผิดบอกเพื่อนหน่อยคนคำไหนที่จะต้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คนแรกมาข้างหน้าหน่อยลูกมาข้างหน้ามาข้างหน้าหน่อยลูกมาข้างหน้าหน่อยไว้ที่หน้าอกเลยให้เท่าเสมอกันคราวนี้เรามาเช็คความถูกต้องกันปั้นดินเพื่อนเรียงถูกยังคะถูกแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ This is my อะไรนะ mother This is my mother This is my mother again อ่านอีกหนึ่งรอบเลยค่ะ This is my mother เพื่อนถูกไหมถูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเรียงตามโครงสร้างประโยคแบบนี้คุณครูปลายทางสามารถนำบัตรคำแบบครูกุ้งนะคะแล้วก็เรียงตามโครงสร้างประโยคนี้ได้เลยการอ่านตามโครงสร้างประโยคเด็กๆอ่านและเด็กๆอาจจะไม่ได้จำแต่ถ้าเด็กๆมีการเรียงรูปประโยคแบบนี้เด็กๆก็สามารถจำรูปประโยคได้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ถูกไหมคะตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะประโยคนี้ทีลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เรียบร้อยวันนี้โครงสร้างประโยคเด็กๆพอเข้าใจสามารถบอกเพื่อนกันได้ว่าต้องสลับกันอย่างไรและถ้าเป็นคำถามล่ะคะครูกุ้งเพิ่งเคยเจอคนนี้ครั้งแรกครูกุ้งก็จะถามว่า who is this คนนี้คือใครคะ
3: ป้า
0: เราก็ต้องตอบเลย This is my father หรือตอบอีกอย่างหนึ่งได้ว่า This is my dad ตอบได้ทั้งสองแบบนะคะครูกุ้งถามใหม่นะหันษา Who is this? This is my father ครูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆเป็นผู้ตอบได้ไหมคะเอเทนได้ไหมพร้อมนะ Who is this?ครูกุ้งถามในเด็กตอบเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องมาผัดกันถามผัดกันตอบกันนะอีกหนึ่งประโยคถ้าครูกุ้งถามใหม่เด็กตอบประโยคนี้นะคะ Who is this? This is my dad. Who is this? This is my dad. Again, who is this? This is my dad. เยี่ยมมากถ้าถามใหม่อีกหนึ่งรอบถามว่า Who is this? รูปนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะThis is my mom แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำนี้เด็กๆจะตอบว่าอะไรคะ This is my mother again This is my mother หรือตอบแบบที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้เลย This is my mom เหมือนกันนะคะเพียงแต่ส่วนใหญ่ก็อันนี้เป็นภาษาเขียนอันนี้เป็นภาษาพูดเนาะพร้อมๆกันใหม่ตอบพร้อมๆกันนะคะWho is this?
3: This is my mother.
0: หรือตอบอีกแบบหนึ่งว่า This is my mom. ตอบพอได้ไหมพอได้ไหมเพราะเดี๋ยวครูกุ้งจะมีการฝึกให้เด็กๆจับคู่กันแล้วก็ฝึกถามตอบกันซึ่งวันนี้ครูกุ้งจะให้เด็กออกมาทุกคนเลือกรูปภาพแล้วก็ต้องฝึกตอบกันด้วยคุณครูปลายทางเราดูตัวอย่างสักคู่2คู่นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณครูลองฝึกกับเด็กๆปลายทางดูในช่วง speaking practice นะคะแต่ก่อนจะไป speaking practice อุ๋งลองดูคำศัพท์ก่อนได้ไหมเอาให้แม่นยำคำศัพท์อีกหนึ่งรอบก่อนนะก่อนจะ speaking practice นะลุงดูประโยคคำถามถามว่า who is this เราก็จะต้องตอบว่า This is อะไรคะ This is my มีคำว่า daddy ไหมไม่มีมีคำว่าอะไรนะลูก father กับ mother มีคำว่า father กับ mother เราต้องเลือกคำศัพท์นี้ให้ถูกอ้าวตอบอีกหนึ่งรอบ Who is this This is myThis is my father. ปุญจพรตอบเสียงดังฟังชัดดีมาก Father, this one or this one? สีฟ้าหรือสีชมพูคะ Blue หรือ pink?
4: Blue.
0: Blue หรือ pink?
4: Blue.
0: แน่ใจ
4: แน่ใ
0: จ, ใจอ้าวอีกหนึ่งรอบครูกุ้งถามเด็กๆตอบ Who is this? ใช่เปล่าอ้าวตอบแบบมั่นใจภาษาอังกฤษต้องมั่นใจตอบผิดไหมว่าเดี๋ยวกูกุ้งแก้ไขให้ถามอีกหนึ่งรอบ Who is this มี dad หรอดูคำตอบดีๆคำตอบมีคำว่า father กับ mother มีคำว่า father กับ mother ฉะนั้นต้องตอบว่า this is my father หรือ this is my mother โอเคไหมโอเคอ้าวพร้อมกูกุ้งถามไปถึงรอบเด็กๆตอบเลยค่ะ Who is this
4: This is my father
0: Blue หรือ Pink คะ
4: Blue
0: กูกุ้งอยากให้มีเพื่อนคนหนึ่งตอบเพราะว่าเพื่อนไม่สนใจกูกุ้งอ้าวน้องหยิบไมโครโฟนเลยค่ะหยิบไมโครโฟนเลยมาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยเรียกแบบให้ตกใจเล่นพอเพื่อนไม่สนใจครูกุ้งพอไม่สนใจครูกุ้งเรียกเลยดูนะคะไปอยู่ด้านนู้นดูนะตอบครูกุ้งเลยนะคะ Who is this
5: Is it blue
0: This is blue ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ได้ยินคำนี้นิดๆคำนี้นิดหน่อยตอบเลยใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นาวาช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ออกมาเลยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะมาเลยมาช่วยเพื่อนWho is this? ต้องตอบว่าอะไรใครตอบได้อ้าวมาวาก็ไม่ได้ได้มาเลยมาเลย
6: ช่วยกันสามคน
0: กลุ่มนี้เขาช่วยกันทั้งกลุ่มเลยอ้าวส่งไมโครโฟนให้เพื่อน Who is this?
5: This is my father
0: โอ้โหเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะไหนลองตอบพร้อมๆกันส่งไมโครโฟนให้เพื่อนเลยค่ะตอบพร้อมๆกันคำตอบเพื่อนมีแล้ว Who is this
5: Is this my father
0: นาวาตอบดังๆเลยค่ะ Who is this
7: It is my father
0: เห็นไหมตั้งใจนะคะอย่าเพิ่งเล่นกันเนาะเห็นไหมพลาดส่วนสำคัญเลยเราตอบไม่ได้แล้วบอกครูกุ้งได้ไหมคะ Father เป็นคำนี้หรือว่าคำนี้คะคำที่หนึ่งหรือคำที่สอง
5: หนึ่ง
0: คำที่หนึ่งใช่หรือเปล่าอ้าวเรามาลองดูกัน One two threeใช่ไหมใช่จริงๆด้วยอ้าวกลับไปนั่งที่ตั้งใจหน่อยนะคะอ้าวตอบใหม่พร้อมๆกัน Who is this This is my father แล้วถ้าประโยคนี้ล่ะ Who is this This is my มีคนตอบมัมแล้วเด็กๆลองดูมีคำว่ามัมไหมไม่มีมีคำว่าอะไรบ้างคะ father กับmother มีคำว่า father กับ mother ตอบพร้อมๆกันเลย Who is this is my mother This is my mother This one
4: yeah
0: โอเคครูกุ้งพยายามเน้นย้ำคำศัพท์แล้วนะเพราะเราจะเข้าสู่ speaking practice ของเราวันนี้คำถามเมื่อเราจับคู่กันแล้วจะถามว่า Who is this พร้อมๆกัน
4: Who is this
0: ตอบเลยค่ะThis is my father. Again. ใบภูตอบนะ Who is this?
4: This is my father.
0: หันษาหันษาเล็กหันษาใหญ่ตอบนะคะ Who is this? This is my father. ไปต่อ Who is this?
4: This is my mother.
0: This is my mother.โครงสร้างประโยคนี้วันนี้เราจะให้ตอบ2ประโยคก็คือ This is my father กับ This is my mother ตอบแค่2ประโยคนี้เท่านั้นเราจะไม่ตอบ This is my mom This is my dad โอเคไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราครูกุ้งจะเรียกออกมาเป็นคู่ๆจับไมโครโฟนเลือกบัตรคำ นะกลุ่ม3ไปแล้วกลุ่ม5ไปแล้วขอกลุ่ม4คู่แรกคู่พี่เติร์ดออกมาเลยค่ะคู่พี่เติร์ดออกมาพี่เติร์ดคู่กับเพื่อนน้องตังๆใช่ไหมอ๋ออ่ะคู่นี้นะจับคู่กันแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวอันนี้คู่กันใช่ไหมคะมาเลยลูกมาไมโครโฟนมาเลือก1ใบเลือก1ใบโอเคอันนี้เขาได้ใครนะคนนี้จะแทนเป็นใครคะเป็น father หรือ mother เป็น father หรือ motherfather อ้าวหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันเราถามก่อนนะว่าคนเนี้ยเป็นใครเราก็ต้องใช้คำถามว่า who อะไรคะ
8: who is this
0: อ้าวไมโครโฟนขึ้นไปนิดนึงต้องถามว่าอะไรนะ
8: who is this
0: ตอบเลยค่ะ
8: it is my father
0: this is my father เยี่ยมมากอ้าวทางนี้ถามมั่งทางนี้ถามมั่ง
8: who is this
7: This is my dad.
0: This is my dad. เอ๊ะครูกุ้งบอกไหมว่าให้ตอบแค่โครงสร้างประโยค2ประโยคก็คือ This is my father กับ This is my mother. โอเคไหมคะได้ไหมลูกได้นะอ้าวตอบใหม่ถามใหม่ลูก Who
8: Who is this?
7: This is my father.
0: เก่งมากปรบมือให้พี่เติร์ดหน่อยอ้าวคู่ต่อไปคู่อุ๋งไหมคู่อุ๋งไหมลูกอ๋อไม่เป็นไรครับลูกเดี๋ยวครูกุ้งส่งต่อให้เพื่อนนะอ้าวอุ๋งมาคู่กันเร็วอุ๋งคู่ใครลูกมาเลยมาคู่นี้คู่นี้ดูซิได้ใครหยิบได้ใครคะให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเพื่อนดูอ้าวหันหน้าเข้าหากันใครถามก่อนถามก่อนเลยค่ะ
7: What is
0: who who
7: who is this
0: เนี่ยนี่คนเนี้ย who is this เขาถามแล้ว this is อะไรคะ
8: this is
0: my mother
8: mother
0: อ้าวแล้วถามกลับคนนี้ว่า
8: who is this
7: it is
0: this is
7: my
0: อะไรคะ
7: my dad
0: my father ตั้งใจมากกว่านี้นะลูกนะจะได้ถูกต้องนะคะอุ๋งอ่ะอุ๋งมาไหมอุ๋งนั่งนิ่งอุ๋งไม่มาอ้าวกลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งคู่แรกมาเลยค่ะใครคู่กันมาเลยมายืนข้างหน้าเลยค่ะยืนข้างหน้าเลือกหนึ่งใบหันหน้าไปให้กล้องดูก่อนให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าเราหยิบได้ใครนะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะหันหน้าไปหันหน้าให้เพื่อนดูนี่เลยอ้าวถามเลยค่ะใครถามก่อนใครถามก่อนหนูถามก่อนอ้าวถามว่าอะไรคะถามคนนี้
8: What is this
0: Who is this
8: Who is this
0: ตอบเลย This is My father มาอีกหนึ่งรอบ Who is this ถามเลยค่ะ
8: Who is this Who
0: This is
8: father
0: My father เราถามกลับบ้าง Who อะไรคะ
8: Who is this
0: This is อะไรคะ
7: My father
0: This นี่คนนี้ใคร
8: Mother
0: This is my mother
8: This is my mother.
0: โอเคเก่งมากไปคู่ต่อไปมาเลยค่ะส่งไมโครโฟนให้เพื่อนคู่ต่อไปมาเลยเอเทนมาบีดมา
9: หน้านี้
0: มาเลยนะคะครูกุ้งพยายามฝึกให้ทุกคนได้พูดกันเนาะอ้าว1ใบให้เพื่อนๆปลายทางดูว่าเป็นใครคะให้เพื่อนๆปลายทางดูอ้าวสองคนนี้เนาะอ้าวถามเลยค่ะใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนอ้าวเริ่มก่อนเลยค่ะ
8: Who is this
0: This is My father อ้าวถามใหม่ถามกลับ Who อะไรคะ
8: Who is this
0: ถามแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นฝั่งถามมั้งเนาะอ้าวถามว่าอะไรลูก
8: Who is this This is my father.
0: โอเค father ทั้งคู่เลยไปต่อคู่ต่อไปค่ะมาเลยคู่ต่อไปมาเลยมงคลกับโอเมกมาคู่นี้เลยตัวจี๊ดของคุกุ้งใช่เปล่าใช่เลยสุดที่รักรักที่สุดใช่ป่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ๊จะเป็นใครหนอหลายใบเนาะอ่ะไปเลยข้างหน้าชูให้เพื่อนๆปลายทางดูได้คู่นี้นะคะใครถามก่อนคนนี้ชี้คนนี้คนนี้ชี้คนนี้ตกลงว่าอ้าวมงคลถามก่อนมงคลถามว่า who อะไรคะ
8: who is this
0: who is this นี่ถามนี่เราจะต้องตอบว่า this is my father
8: is it my father
0: เยี่ยมมากอ้าวทางนี้ถามกลับว่า who is it This is my mother.
8: This is my father.
0: Father เปล่าคนนี้เป็น father ไหม
9: ไม
0: ่ใช่คนนี้ต้องเป็น mother. เราต้องตอบว่า This is my mother.
8: It is my mother.
0: โอเคเยี่ยมมากไปเลยค่ะคู่ต่อไปคู่ต่อไปออกไหมไม่อยากออกไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวเราจะมาฝึกไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูปลายทางก็จะได้เห็นว่าในเด็กบางคนอาจจะไม่พร้อมในการพูดไม่บังคับเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องตอนเที่ยงต้องไปฝึกพูดกันนะคะเด็กบางคนบอกว่าไม่อยากออกมาเลยไม่อยากฝึกพูดเลยแต่คุณครูก็พยายามใช้เวลานอกเวลาห้องเรียนมาฝึกพูดมาถามตอบกันด้วยเราจะไม่ทอดทิ้งเด็กที่ไม่กล้าพูดเนาะไปต่อนะคะถ้าถูกกุ้งถามว่า Who is thisThis is my mother. Who is this? This is my mother. แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นรูปนี้ล่ะ Who is this?
9: This is my father.
0: This is my father. เยี่ยมมากวันนี้โครงสร้างประโยคของเราให้เป็น This is my mother. This is my father. นะคะไปทบทวนที่ตัวอักษรกันเลยค่ะ The alphabet. ตัวอักษรพร้อมกันเลยใครจำได้บ้างคะตัวอักษรมีทั้งหมดกี่ตัว
9: 26ต
0: ัวตัวแรกของภาษาอังกฤษคือ letter
9: A
0: สาว A สาว A พร้อมกัน A
9: A
0: ต่อไป
9: B E
0: A
9: F
0: G G
9: H
0: I E
9: J
0: J ต่อไปL M N P P Q Q R S T T U R V W W X Y Z ทั้งหมดมี26ตัววันนี้กูกุ้งมีเกมให้เด็กๆเล่นกันมีเกมให้เด็กๆเล่นกันก่อนเล่นครูกุ้งอยากจะให้เด็กๆจำคำศัพท์คำนี้ค่ะจำคำศัพท์คำว่า father ใครจำได้บ้างว่า father มีตัวอะไรบ้างคะ
9: f
0: อะไรอีก
9: m
0: ไม่ใช่ f a แล้วอะไรอีกคะ f a แล้วอะไรอีกใครจำได้มีคำว่าอะไรบ้างนะF A T H E R father again F A T H E R
9: father
0: ใครคิดว่าตัวเองจำคำนี้ได้บ้างคะจำได้นะช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะถ้ากูกุ้งปิดตัวนี้ตัวอะไรหายไป F ปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะปิดตัวนี้ล่ะและปิดตัวนี
9: ้
0: อ้าว father มีตัวอะไรบ้างคะ F A H E R เป็นเกมง่ายๆครูกุ้งไปดูไปเด็กๆไปดูที่ตัวอักษรของครูกุ้ง

0: เลยค่ะครูกุ้งติดไว้ตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z เรียบร้อยแล้วครูกุ้งอยากจะให้หาคำนี้คำว่าอะไรคะ Father ให้หาคำนี้คำว่าอะไรนะลูก Father ให้หาคำนี้หาคำว่า Father ตัวแรกคือตัวอะไรคะ F ตัวที่2คือตัว A ตัวที่3 G ตัวที่4 H ตัวที่5 E และตัวที่6 R Father คิดว่ากลุ่มไหนจะมาหาคำนี้ได้ครบทุกคำกลุ่มไหนจะช่วยครูกุ้งได้ขอเป็นกลุ่ม4ก่อนละกันดูไว้นะจำตัวอักษรไว้ถ้าพร้อมแล้วต้องมาหยิบตัวอักษรทีละคำเรียงข้างหน้าได้ไหมคะอ้าวออกมายืนเรียงข้างหน้าก่อนเลยไม่แย่งกันนะจำตัวอักษรได้อุ้มมาดูนะจำไว้นะมีตัวอะไรบ้างเนาะ F A T H E R พร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาหยิบได้เลยค่ะทีละตัวมี A ไปแล้วอ้าว F ออกไปแล้วโอ้ครูกุ้งปิดก่อน T ไปแล้ว ครบยัง
1: ที่ติดหลุด
0: ไม่เป็นไรค่ะที่ติดหลุดไม่เป็นไรไหนอ้าวลองเรียนเราลองมาดูกัน F F มาแล้ว A F A A มาแล้วอ้าวชูไว้เพื่อนเพื่อนเห็น F A แล้วอะไรต่อคะ F A แล้วอะไรต่อช่วยกันหน่อยเด็กๆในห้องออกอากาศเด็กๆปลายทางช่วยหน่อย F สลับหน่อยที่ลูกF A T T T เดินมานี่ T เอ้ามาดูอุ๋งมาดูข้างหน้าครบยังอุ๋งไปดูดิอุ๋งไปดูสิคะไปดูดิตัวอะไรหายไปอีกอุ๋งดูสิตัวอะไรหายอีก F A ด้านนี้ลูกเติร์ดด้านนี้นะคะ T เอ๊ะตัวอะไรหายอีกใครจำได้อ้าวตัว E อยู่ไหนตัว E อยู่ไหนหาเลยหันหน้าไปทางนู้นเลยลูกเพื่อนจะได้เห็นนะคะอ้าวตัว E อยู่ไหนตัว E อยู่ไหนใครจำได้ A B C D E ใช่ไหม E อ้าว E E อยู่ตรงไหนคะพี่เติร์ดตั้งคำขึ้นมาค่ะลูกอีพี่เติร์ดตั้งคำไว้อ้าวขาดตัวอะไรอีกเร็วให้อุ๋งช่วยอุ๋งคิดว่าตัวอะไรคะ
2: ไม่มี
0: อีกตัวหนึ่งยังขาดอยู่ตั้งคำไว้เด็กๆตั้งคำไว้อ้าว F A T ตัวอะไรต่อคะ H H หายไปใช่ไหม H หายไปตัวไหนตัว H อ้าวอุ๋งหาอ้าวลองท่องนะ A B CD E F G H ใช่ไหมใช่ไปตัว H จะไปอยู่ตรงไหนบอกเพื่อนทีตัวไหนอยู่หลังตัว T อ้าวหลังตัว T มีเพื่อนบอกอยู่หลังตัว T เด็กๆลองดูกับครูกุ้งถูกต้องไหมว่าถือไว้อย่างนี้โอเคช่วยกันสะกดซิว่าเพื่อนถูกไหมคะมีตัวอะไรบ้างลูก F A T H E R Father ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต
0: ้องไปต่อมาคืนครูกุ้งเลยเดี๋ยวครูกุ้งจะเอากลับที่พอกลับที่แล้วจะต้องหาอีกหนึ่งคำไปนั่งที่ได้เลยค่ะครูกุ้งจะให้หาอีกหนึ่งคำเป็นการฝึกให้เด็กๆได้จำคำศัพท์ด้วยนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าอะไรคะ

0: คำศัพท์คำนี้อ่านว่า mother พร้อมๆกันเลย please spell mother m o t h e r ปุญญาพรจ๋าปุญญาพรเสียงปุญญาพรไม่อ่านเสียงปุญญาพรคุยอะไรจ๊ะปุญญาพรต้องอ่านให้ครูกุ้งฟังก่อนนะมีตัวอะไรบ้างตั้งใจเพราะเดี๋ยวอาจจะเป็นกลุ่มเราออกมาหยิบคำศัพท์แล้วจำไม่ได้นะพร้อมนะคะมีตัวอะไรบ้างลูก M T H E R
1: mother
0: mother กลุ่มไหนอยากออกมาหาคำศัพท์คำนี้กลุ่มแรกที่ยกคือน้องบีดเลยค่ะบีดมากกลุ่มนี้มาเลยมาทั้งกลุ่มเลยจำได้ไหม M O T H E R หยิบเลย M มาแล้วช่วยเพื่อนต่อ M มาแล้วต่อไปตัว O ตัวไหนอีก T มาแล้วอ้าว M O T H H H อยู่ไหน H hot มา H อ้าวต่อไป E R E E E ตัวไหนมีตัว E และสุดท้ายคือตัว R R คือตัวไหนนี่อ้าวคราวนี้เรียงเลยเรียงเลยค่ะไม่ก้มหน้าบัตรลูกโอเคตรงไหน H E R ชูซิ E กับ R สลับกันไหมสลับที่กันเนาะเด็กๆช่วยกันตรวจคำตอบหน่อยถูกต้องไหมคะมีตัวอะไรบ้างลูก M O T H E R
1: mother
0: ถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยค่ะโอเคครูกุ้งขอเก็บบัตรคำกันเลยนะคะเด็กคุณครูปลายทางสามารถที่จะใช้เกมนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆได้ฝึกคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์เป็นคำศัพท์ง่ายๆที่เราเรียนในบทเรียนแล้วเมื่อเรามาเรียงตัวอักษรกันเด็กๆก็จะมีทักษะในการจำแล้วก็ไปใช้จริงๆด้วยนะคะเมื่อทบทวนตัวอักษรกันเรียบร้อยแล้วครูกุ้งก่อนหมดชั่วโมงขอทบทวนประโยคนี้หน่อยค่ะประโยคนี้เราถามว่าอะไรลูกใครตอบได้ดังๆเลยเสียงปลายทางชัดต้นทางดังๆเลยค่ะคำนี้อ่านว่าประโยคนี้อ่านว่าและเราตอบว่า this is my father และถ้าเป็นรูปนี้เราจะถามว่าWho is this? By fruit. เราตอบว่าอะไรนะ This is my mother. This is my mother. คนแรกเป็น father. คนที่สองเป็น mother. เด็กๆได้คำศัพท์เรียบร้อยไหมคะได้คำศัพท์เรียบร้อยได้โครงสร้างประโยคฝึกเรียงประโยคกันด้วยวันนี้เป็นทักษะง่ายๆที่จะให้เด็กๆได้กลับไปจำกันนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเกี่ยวกับเรื่อง my family members.My family members ขออีกนิดหนึ่งเด็กๆรูปคุณพ่อคุณแม่รูปครอบครัวรูปพี่น้องนำมาด้วยได้ไหมคะ ครั้งหน้าเราก็ยังมีทักษะการพูดกันอยู่เพื่อที่จะให้เด็กๆลองมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ครูกุ้งได้รู้จักกันอย่าลืมกันนะรูปคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าไม่มีทำอย่างไรวาดรูปมาได้วาดรูปมาเลยวาดรูปคุณพ่อมา1คนวาดรูปคุณแม่มา1คนได้เลยวาดรูปพี่ก็ได้วาดรูปคุณตาก็ได้คุณยายก็ได้เด็กๆลองวาดมานะคะวันนี้บทเรียนของเราเป็นบทเรียนที่อยากให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงเด็กๆในต้นชั่วโมงบอกแล้วว่าจะร้องเพลงที่บ้านด้วยอย่าลืมไปร้องเพลงที่บ้านกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ควบคุมเด็กๆให้ฝึกการพูดกันนะคะขอบคุณค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังอะทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือ

0: แนวทางการใช้การเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็ยังทำไมครับยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการบอกตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นวันนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ความรู้เดิมของเด็กๆที่ได้เรียนรู้กันไปไม่ว่าจะเป็นการบอกตำแหน่งว่าสิ่งของนั้นอยู่บนชั้นตำแหน่งไหนชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนข้างขวาชั้นบนตรงกลางนะครับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ความรู้เดิมของเด็กๆนะครับมาต่อยอดเรียนต่อในเรื่องใหม่เอาละครับเด็กๆครับช่วยอ่านนิดนึงเอ๊ะมีใครอ่านได้ไหมนะคำคล้ายๆเดิมกออาการการอะไรนะการแสดงสิ่งต่างๆตออามอตามตออามตั้มหอนอแองอแหนงไม่เอกแหนงอ๋อการแสดงสิ่งต่างๆตามตั้มเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูแบ็คนะครับการแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต่างๆ
0: การแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงส
0: ิ่
1: งต
0: ่
1: างๆ
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: ดังนั้นเด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้องทำไมครับอาจจะต้องมีผู้ช่วยนะครับมาช่วยคุณครูแม็กแล้วว่าเอ๊ะการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งเนาะอาจจะต้องนำของไปเก็บนะครับในชั้นไหนชั้นไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรา

0: ต้องไปดูกันนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้แล้วเด็กๆต้องทำไมครับแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ที่กำหนดนั้นชั้นวันนี้อาจจะมากมายหลายชั้นเลยมากกว่าที่เด็กๆทำไมครับเคยเรียนไปเดี๋ยวก็มีวิธีการที่ทำไมครับใช้ความรู้เข้ามาช่วยนั้นความรู้ในเรื่องของอันดับที่วันนี้จะเข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนขอทบทวนนิดนึงกลัวบางคนทำไมครับอาจยังหลงยังลืมอยู่ว่าเอ๊ะเรียนของครูแบ็ก2ตาต้องทำไมนะ
1: ด
0: ู2หูต้องฟังสมองต้องทำไมด้วย
1: ค
0: ิดยังไงนะ
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจทำไมครับยกมือถามทันทีเลยกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมกันเลยเด็กๆพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับ
1: อ้
0: าวถ้าพร้อมแล้วคุณแม็กนับให้1 2 3 2ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับตอนนี้นะครับก็เชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับน่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งก่อนเอ๊เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมีตู้เก็บของนะครับซึ่งของในที่นี้เป็นของเล่นทั้งนั้นเลยไม่ได้มีรูปแต่มีชื่อมีชั้นอะไรบ้างนะ
1: ช
0: ั้
1: นบน
0: ชั้นกลางชั้นล่างเอาแล้วครับดังนั้นชั้นบนชั้นกลางแล้วก็ชั้นล่างมีเขียนระบุไว้ด้านข้างอ้าวเรามาดูที่ชั้นบนกันก่อนชั้นบนนะครับมีทั้งชั้นบนข้างซ้ายชั้นบนข้างขวาแล้วก็ชั้นบนตรงกลางเดี๋ยวคุณแม็ไล่จากด้านซ้ายนะครับไปทางด้านขวาเนาะว่าชั้นบนเก็บอะไรบ้างชั้นบนช่วยนิดนึงลูกไม้อะไรนะชั้นบนข้างซ้ายเก็บอะไรครับไม้บล็อกต่อมาครับลูกอะไรนะลูกแก้วรถอะไรครับรถลากเยี่ยมมากอันนี้ชั้นบนนะเรามาดูที่ชั้นกลางบ้างมีอะไรคะกอเอมอเกมมีอะไรอีกครับรถไฟหม้อข้าวหม้ออะหม้อข้าวหม้อแกงนี้เด็กๆผู้หญิงนะครับน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีอุปกรณ์ที่ทำไมนะเครื่องครัวที่เป็นของอะไรครับของเล่นใช่ไหมครับชิ้นเล็กๆหลากหลายเลยอาจจะมีทั้งหม้อมีมีดมีอะไรครับมีจานมีถ้วยนะครับอันนี้คือหม้อข้าวหม้อแกงอุปกรณ์ของเด็กๆนั่นเองนะครับอันนี้ชั้นกลางนะเอ้ามาดูล่าง
1: ห
0: ุ่
1: น
0: หุ่นเลยนะ
1: ห
0: ุ่นยนต์ตัวต
1: ่อ
0: ตุ๊กตาหมีเอาละครับตอนนี้เด็กๆรู้แล้วว่าตู้เก็บของเล่นนี้มีอะไรบ้างเก็บอยู่ตรงไหนลองมาดูคำถามกันครับเขาถามคำถามแรกมาแล้วไม้บล็อกเก็บอยู่ชั้นใดชั้นไหนนะครับชั้นบนข้างเด็กๆก็ต้องหาตำแหน่งก่อนไม้บล็อกมอไอไม้ไม้โทไม้อ๋อเห็นไหมครับอยู่ชั้นบนข้างสายยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้ชั้นบนข้างสายเยี่ยมไปต่อนะไปดูคำถามต่อไปลูกแก้วเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ช
0: ั้
1: นบนตรงกลาง
0: ชั้นไหนนะ
1: ช
0: ั้
1: น
0: บนตรงตำแหน่งที่คุณแม็กวงไว้เลยนี่ตำแหน่งของชั้นที่เก็บลูกอะไรครับ
1: แก้ว
0: ลูกแก้วนั่นเองนะยากไหมครับไม่ยากเลยไปดูกันต่อครับเอาละครับคำถามต่อไปรถลากเก็บอยู่ชั้นใด
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ชั้นอะไรนะ
1: ชั้นบนข้างขวา
0: ารถรากเด็กๆก็ทำไมครับรถรากเด็กๆก็ต้องลองมาดูเอ๊ะอยู่

0: ชั้นบนข้างขวาบางคนอาจจะต้องทำไมครับหาตำแหน่งก่อนแล้วอาจจะระบุนะครับอ่ะอันนี้เป็นการเฉลยเนาะนั้นรถรากก็ทำไมครับอยู่ชั้นบนข้างขวานะไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปดูต่อครับเกมเก็บอยู่ชั้นใด
1: ช
0: ั้
1: นกลางข
0: ้
1: างซ้าย
0: เกมเก็บอยู่ชั้นกลางเอ๊ะกลางกลางแล้วมันอยู่ข้างอะไรล่ะครับตอนนี้เด็กๆก็จะบอกตำแหน่งได้ชัดเจนเลยเกมเก็บอยู่ชั้นกลางข้างซ้ายไม่ยากนะครับไม่ยากนะเอาละครับไปต่อครับรถไฟเก็บอยู่ชั้นใดครับ
1: ชั
0: ้
1: นกลาง
0: ชั้นอะไรนะ
1: ช
0: ั้
1: นกลาง
0: ชั้นกลางตรงไหนเลยครับเนี่ยตรงกลางด้วยเห็นไหมครับเราก็จะเข้าใจตำแหน่งที่ตรงกันเลยนะครับอ๋ออยู่ชั้นกลางนะแล้วอยู่ตรงอะไรด้วยลู
1: ก
0: ตรงกลางด้วยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยไม่ยากนะครับไม่ยากนะเด็กๆก็หาเจอนะครับอธิบายได้เก็บอยู่ชั้นกลางตรงกลางไปต่อครับหม้อข้าวหม้อแกงเก็บอยู่ชั้นใดนะ
1: ช
0: ั้
1: นกลางข้างขวา
0: ชั้นกลางข้างชั้นกลางข้างขวาเห็นไหมครับบางคนสังเกตเลยอาจจะยังอ่านไม่คล่องเลยแต่รู้ว่ายาวๆเนี่ยหม้อข้าวหม้อแกงแน่เลยใช่ไหมครับแต่บางคนก็ค่อยๆสะกดค่อยๆสะกดได้หรือบางคนทำไมครับจำได้ตอนครูแม็กทำไมครับพาอ่านนะหม้อข้าวหม้อแกงขออีกครั้งนึงเก็บอยู่ตรงไหนนะ
1: ช
0: ั้
1: นกลางข้างขวา
0: ชั้นกลางข้างขวาไม่ยากนะครับทันนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเอาละครับครูแม็กไปต่อนะครับหุ่นยนต์เก็บอยู่ชั้นไหนนะ
1: ชั้นล
0: ่
1: างข
0: ้
1: าง
0: ชั้นล่างข้างเก็บอยู่ชั้นล่างข้างซ้ายอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับหุ่นยนต์เนาะอ้าวไม่ยากไม่ยากไปต่อครับตัวต่อตัวต่ออยู่ตรง
1: ช
0: ั้
1: นล
0: ่
1: าง
0: ตรงไหนนะชั้นล่างตรงกลางแบบไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะครับอ้าวอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวต่อเก็บอยู่ชั้นล่างตรงกลางไปต่อครับอะไรเอ่ยล่ะสุดท้ายแล้วตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาหมีเก็บอยู
1: ่
0: ชั้นล่างข้างขวานะครับเก็บอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยชั้นล่างข้างขวาสำหรับตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาหมีเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้ลองมาดูที่ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬากันบ้างถ้าตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาแบบนี้โอ้โหเหมือนที่เรียนไหมเนี่ยเอ๊ะไม่บอกไม่ได้และชั้นบนชั้นกลางเพราะว่าทำไมครับเอ๊ะตรงนี้ก็ตรงกลางไม่เอ่ยนะตรงนี้ก็ตรงกลางไม่เอ่ยใช่ไหมครับดังนั้นตู้มีคำถามก่อนเลยตู้เก็บอุปกรณ์กีฬานี้มีกี่ชั้นดูดีๆแล้วนะมีกี่ชั้นครับดูดีๆๆไหนใครว่า1ชั้นอ้าวไม่มีเลยไหนใครว่า2ชั้น3ชั้น4ชั้นเอาละ4ชั้นหลายคำตอบ5ชั้นมีครับเอาละเด็กๆครับเด็กๆก็ดูที่ชั้นเลยนับได้เอ๊ะมีกี่ชั้นล่ะครับชั้นมีทั้งหมด4ชั้นแต่ถ้าครูแม็กเอ๊ะนับช่องเก็บของถึงจะเป็นกี่ช่องล่ะครับ12ช่องเนาะแต่ถ้าถามชั้นมีแค่กี่ชั้นเอง4ชั้นนะครับเอาละครับดังนั้นแต่ละชั้นเด็กๆก็จะบอกตำแหน่งได้เห็นไหมครับชั้นตอนนี้มันไม่มีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างเด็กๆก็ต้องใช้ในเรื่องของอันดับที่เข้ามาช่วยบอกว่าอันนี้เป็นชั้นที่1อันนี้เป็นชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4เด็กๆต้องบอกเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดูต่อที่ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาคำถามต่อไปเขาบอกว่าแต่ละชั้นมีกี่ช่อง
2: 12
0: แต่ละชั้น
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ละชั้น
2: 3

0: แต่ละชั้นมีกี่ช่องครับแต่ละชั้นมี3ช่องเอาล่ะดูดีๆนะแต่ละชั้นมี3ช่องไปดูต่อนะดังนั้นตู้เก็บอุปกรณ์กีฬามีทั้งหมด4ชั้นชั้นละกี่ช่องนะชั้นละ3ช่องคราวนี้นะครับครูแม็กก็จะทำไมครับระบุเลยชั้นนี้คือชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่1มีอธิบายกำกับด้านข้างอันนี้เป็นชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่2ขยับขึ้นไปครับ
1: 3
0: ชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 3
0: ขยับขึ้นไปอีก
1: 4
0: ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่4นะครับนั้นเด็กๆอาจจะบอกได้แล้วตอนนี้ถ้าใช้ความรู้เดิมผสมกับในเรื่องของทำไมครับการบอกอันดับที่ความรู้เดิมนะถ้าครูแม็กถามว่าเอ๊ะชั้นนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยชั้นที่1ตรงไหนนะ
1: ตรงกลาง
0: เด็กๆพอจะบอกได้เห็นไหมครับชั้นที่1ตรงอะไรนะ
1: ตร
0: งกลางไม่ยากไม่ยากถ้าครูแม็กจิ้มตรงนี้ตอนนี้เราเข้าใจตรงกันชั้นที่4ข้างไหนนะข้างซ้ายจิ้มตรงนี
1: ้
0: ชั้นที่3ข้างนะข้างขวาจิ้มตรงนี
1: ้
0: ชั้นที่3ข้างซ้ายดังนั้นตอนนี้เด็กๆอธิบายได้แล้วเราเข้าใจตรงกันนะครับโดยทำไมครับใช้ความรู้เดิมในการอธิบายคราวนี้ครูแม็กจะเพิ่มเติมหน่อยนะครับถ้าคุณครูแม็กกำหนดช่องนี้เป็นช่องอะไรครับ
1: A
0: B แล้วก็ C ตอนนี้นะครับครูแม็กกำหนดแต่ละช่องและมีชื่อของเขาช่องนี้ก็อะไรครับ
1: A
0: ครูแม็กกำหนดชื่อแล้วอ๋อแสดงว่าช่องนี้ทุกชั้นเลยคือช่องอะไรครับ
1: A
0: ช่องนี้ทุกชั้นเลย
1: B
0: วิธีการเรียกจะคล้ายๆกับของเดิมที่เด็กๆเรียกเลยเดิมสมมติคุณครูแม็กชี้ช่องนี้ปุ๊บชั้นอะไรครับชั้นที่1อะไรอ่ะชั้นที่1 A เห็นไหมครับดังนั้นของเดิมเด็กๆอาจจะบอกว่าชั้นที่1ข้างอะไรนะข้างซ้ายโอ้ยาวไหมครับยาวไหม
1: ยาว
0: ถ้าเรากำหนดเป็นตัวอักษรอาจจะทำไมครับเป็นพยัญชนะก็ได้ชั้นที่1 A เด็กๆรู้ไหมครับชั้นที่1 A อยู่ตรงไหนรู้ไหม
1: ร
0: ู้และถ้าถามว่า A ชั้นที่4 C อยู่ตรงไหนนะตรงนี้ชั้นที่4 C นะตรงนี
1: ้
0: ตรงนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับดังนั้นเด็กๆก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นง่ายกว่าทำไมครับเด็กๆเขียนง่ายกว่าที่บอกชั้นที่4ข้างขวาไหมเขียนสั้นกว่าไหมครับเขียนสั้นกว่าแล้วก็เด็กๆเข้าใจง่ายกว่าด้วยอ๋อชั้นที่4 C อยู่ตรงนี้ชั้นตรงนี้เรียกชั้นที่เท่าไหร่นะ
1: 3A
0: ชั้นที่3อะไรครับ3A บางคนบอกว่าเอ๊คุ้นๆเลยเหมือนที่ทำไมครับเหมือนที่จอดรถที่เขาทำไมครับอธิบายเนาะในห้างสรรพสินค้าหรือในโรงแรมนะครับเขาก็จะมีที่เสาเลยเขียนอธิบายว่าอ๋อที่จอดรถชั้นที่เท่าไหร่ล็อกตรงนี้นะครับเป็นล็อก A B C แล้วตัวเลขทำไมครับกำกับด้วยนะครับก็จะระบุตำแหน่งที่จอดรถเราก็จะทำไมครับหาที่จอดรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นชั้นครูแม็กบอกเลยน้องหันษาไปหยิบของให้คุณครูแม็กที่ชั้น 3B ให้หน่อยรู้จักไหมครับ 3B อยู่ตรงไหน 3B อยู่ตรงกลางชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่3เลยเห็นไหมครับอันนี้เราเข้าใจตรงกันบอกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้จะนำอุปกรณ์กีฬาไปเก็บไว้ไปเก็บไว้จะให้ผู้ช่วยและต้องหาผู้ช่วยมาช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาหน่อยเดี๋ยวจะไล่ลำดับนะครับไปในแต่ละกลุ่ม

0: เลยเนาะอาจจะขอตัวแทนนะออกมาช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1อ้าวเดี๋ยวขอเชิญน้อง EQ นะครับอ้าวน้อง EQ อ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลูกเดี๋ยวจะให้ EQ นะช่วยเก็บอุปกรณ์กีฬาช่วยชี้ให้หน่อยอ้าวเพื่อนๆช่วยดูคำถามนิดนึงครูแม็กจะให้เก็บอะไรเอ่ยครับใครช่วยอ่านได้เนี่ยกออูกอลูกลูกอะไรนะฟออูตอฟุตบอลบอลอ่านว่าลูกฟุตบอลเก็บที่ชั้น1ช่องเก็บที่ชั้น1ช่องอะไรครับ 4ช่วยชี้หน่อยว่าเอ๊ะตำแหน่งของชั้นที่1ช่องอะไรครับช่อง4อยู่ตรงไหนอันนี้ถูกหรือยังถูกหรือยังครับชั้นที่1ช่อง4อยู่ตำแหน่งตรงนี้นั้นครูแม็กก็ต้องเอาลูกบอลมาทำไมครับมาเก็บไว้ที่ชั้นที่1ช่อง4ถูกหรือยังเอ่ยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวบางคนอาจจะทำไมครับยังสับสนเนาะเด็กๆครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะอันดับแรกเราดูก่อนชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ระบุเพิ่มเติมเห็นไหมครับครูแม็กมีตัวอักษรกำกับไว้แล้วพยัญชนะภาษาอังกฤษนะชั้นที่1ช่อง A ชั้นที่1ช่องอะไรครับช่อง B ชั้นที่1ช่อง4เอาละลูกฟุตบอลเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วลองไปดูต่อครับลองไปดูต่อที่ลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นที่2ช่อง A อ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่ม2นะครับอ้าวโอเมกครับอ้าวเชิญโอเมกเลยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวเดี๋ยวให้โอเมกนะครับให้โอเมกชี้ให้ดูหน่อยว่าเอ๊ะลูกบาสเกตบอลอันไหนก่อนรู้จักหรือเปล่าลูกบาสเกตบอลอันไหนครับอันไหนเอ่ยอ้าวถูกไหมครับลูกบาสเกตบอลถูกต้องไปเก็บที่ชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่2ช่องอะไรครับช่อง A เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับโอเมกชี้ถูกไหมครูแม็กก็ต้องนำลูกบาสเกตบอลไปไว้ที่ไหนครับชั้นที่2ช่อง A เอาละครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปแล้วตอนนี้มีลูกฟุตบอลมีลูกอะไรครับ
1: บาสเกตบอล
0: ต่อไปครับต่อไปลูกอะไรนะลูกวอลเลย์บอลเก็บอยู่ที่ชั้น A ชั้น3ช่องอะไรนะช่อง B อ้าวกลุ่มนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวขอเชิญน้องถ้วยฟูนะครับอ้าวน้องถ้วยฟูหน่อยช่วยหน่อยครูแม็กต้องเอาลูกวอลเลย์บอลเก็บไปที่ชั้นอะไรนะชั้น3ช่อง A ชั้น3ช่อง B ถูกไหมครับเพื่อนชี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับชั้นที่3นี่ชั้นที่3ช่องอะไรนะช่อง B เพื่อนชี้ถูกไหมเอ่ยถูกอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวครูแม็กก็เอาลูกวอลเลย์บอลเอาไปเติมในไหนครับชั้น3ช่อง B ยักไหมเนี่ยยักไหมนั้นก่อนอื่นดูก่อนว่าเก็บอยู่ชั้นไหนเสร็จแล้วมาดูช่องอะไร A B หรือ C อ้าวไปต่อลูกบอลไปแล้วบาสเกตบอลไปแล้ววอลเลย์บอลไปแล้วต่อไปลูกขนอะไรครับลูกขนไก่ที่เอาไว้สำหรับตีอะไรครับหรือเราจะเรียกว่าลูกแบดมินตันนะครับลูกแบดมินตันอันนี้ลูกแบดมินตันอาจจะทำไมครับบางคนบอกว่าเวลาหนูตีหนูอาจจะครับมีลูกสีเขียวลูกสีเหลืองนั้นลูกแบดมินตันนะครับลักษณะอาจจะทำมาได้จากขนไก่จากพลาสติกนะครับนั้นมีหลากหลายวัสดุเนาะถ้าในรูปนี้ลักษณะแบบนี้ทำมาจากขนไก่บางคนอาจจะเรียกทำไมครับลูกขนไก่แต่สุดท้ายแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เราจะทำไมครับไปเล่นในกีฬา

0: แบดมินตันนั่นเองเนาะหรือเราอาจจะเรียกรวมๆว่าลูกแบดมินตันนะครับคราวนี้คุณแม็กจะเอาลูกแบดมินตันเนี่ยที่ทำจากขนไก่เนี่ยไปเก็บไว้ที่ชั้นไหนครับชั้น4ช่องอะไรนะช่อง A เอ๊ะชั้น4ช่อง A เดี๋ยวขอผู้ช่วยกลุ่มที่4หน่อยเอาน้องแมนยูครับอ้าวขอน้องแมนยูหน่อยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ้าวน้องแมนยูเอ๊ะคุณครูแม็กต้องเก็บลูกแบดมินตันที่ชั้นอะไรนะชั้นอะไรนะชั้น4ช่องอะไรนะเอ้าแมนยูช่วยครูแม็กหาหน่อยว่าเอ๊ะชั้น4ช่อง A อยู่ตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยปรบมือให้แมนยูหน่อยนะครับชั้น4ช่องอะไรนะ A ดูเลยอ๋อชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ช่องอะไรนะช่องอะไรนะ
1: A.
0: ช่อง A ยากไหมครับยากไหมไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปต่อยังไม่หมดมีลูกต่อไปลูกต่อไปลูกอะไรนะลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองหรือกีฬาทำไมครับ table tennis นะครับหรือปิงปองนั่นเองเราก็มีอุปกรณ์อาจจะไหมครับมีไม้ปิงปองมีลูกปิงปองเอาละครับนั้นลูกปิงปองเก็บที่ชั้นไหนนะ
1: 4
0: ชั้น4ช่อง
1: 4
0: ช่อง4เอ๊ชั้น4ช่อง4เดี๋ยวหาผู้ช่วยนิดนึงเอาน้องอะไรดีนะน้องอะตอมแล้วกันนะครับน้องอะตอมช่วยครูแม็กหาหน่อยว่าเอ๊ครูแม็กต้องเอาลูกปิงปองเนี่ยเก็บที่ชั้น4ช่อง4อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะตำแหน่งตรงตำแหน่งตรงไหนครับชั้น4ช่องอะไรนะช่อง4ถูกไหมครับอะตอมชี้ถูกไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้อะตอมหน่อยเยี่ยมมากนะครับครูแม็กก็เอาลูกปิงปองมาไว้ที่ชั้น4ช่องอะไรครับช่อง4ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับอ้าวคราวนี้ที่เหลือช่วยหน่อยช่วยพร้อมกันในห้องนะขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับลูกต่อไปลูกต่อไป
1: ล
0: ูกอะไรนะครับ
1: ล
0: ูกกอล์ฟนะครับลูกกอล์ฟอ้าวไปดูครับลูกกอล์ฟเก็บอยู่ที่ชั้นอะไรครับชั้น3ช่องชั้น3ชั้น3เอ๊ะชั้นนี้หรือเปล่านะชั้น3
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้หรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้หรือเปล่านะ
1: ใช่
0: ช่องนี้หรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ช่องนี้ล่ะอ้าวมีของอยู่แล้วช่องนี้แหละครับใช่ไหมเอ่ยอ้าวชั้น3ช่อง A ครูแม็กก็นำลูกกอล์ฟเอามาไว้ที่ชั้น3ช่องอะไรครับช่อง A ไปต
1: ่อ
0: ลูกอะไรนะเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้เราพบเจอบ่อยเห็นไหมครับพอมองปุ๊บอาจจะรู้จักแล้วอันนี้คือลูกแฮนด์บอลเก็บอยู่ที่ชั้น
1: 2B
0: เอ๊ะชั้น2ช่องชั้น2ชั้น2ชั้นนี้หรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้
1: ไม่ใช่
0: ชั้นนี้
1: ใช
0: ่อ้าวเก็บอยู่ชั้น2ช่องอะไรนะ
1: B
0: ช่อง A ไม่ได้แล้วมีของอยู่แล้วเก็บอยู่ชั้น2ช่อง4ช่องนี้
1: ไม่ใช่
0: ช่องนี้
1: ใช
0: ่เอาล่ะครับถูกต้องนะเยี่ยมมากเลยเห็นไหมก็เอาลูกแฮนด์บอลเก็บเข้ามาเก็บไว้นะครับที่ชั้น2ช่อง4ไปต่อรักอะไรนะลูกเนี้ย
1: ร
0: ัก
1: บี
0: ้ลูกรักบี้นะครับเก็บที่ชั้น1ช่องช่องอะไรนะชั้น1ช่อง
1: B
0: ชั้น1ชั้น1อ้อชั้น1ช่อง B
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ช่อง B
1: ใช
0: ่เอาละครับเยี่ยมมากเห็นไหมครับเก็บอยู่ที่ชั้นที่1ช่อง B คิดว่าทำได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับเอาละสุดท้ายลูกตะก้อคิดว่าจะเก็บช่องไหนให้เดาก่อนให้เดาก่อนถ้าสมมติเก็บอยู่ช่องนี้เขาเรียกชั้นอะไรนะ
1: ช
0: ั้
1: น4ช
0: ่
1: อง B
0: ชั้น4ช่อง B
1: ช
0: ั้
1: น3ช่อง
0: C ชั้น3ช่อง4
1: ช
0: ั้
1: น
0: 2
1: ช่อง
0: B ช
1: ั้
0: น2ช่อง B ชั้น1ช่อง A ไหนใครคิดว่าเดานะอันนี้คาดเดาคำตอบนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะไหนใครคิดว่าลูกตะกร้อจะเก็บอยู่ที่ชั้น1ช่อง A บ้างเดาๆอาจจะถูกก็ได้

0: หรืออาจจะทำไมครับผิดก็ได้เพราะมี4ช่องแต่เหลืออุปกรณ์อย่างเดียวอ้าวเราลองมาคาดเดากันหน่อยไหนใครว่าอยู่ชั้น1ช่อง A มีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเลยชั้น2ช่อง B มีไหมครับใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้นนี้อ้าวมีละมีละไหนใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้น3ช่อง C บ้างเอาละหลายคนเอามือลงนะสุดท้ายใครคิดว่าเก็บอยู่ชั้นที่4ช่อง B บ้างมีไหมครับอ้าวมีบางคนมีบางส่วนเอาละลองมาดูนะคิดว่าลูกตะกร้อจะเก็บอยู่ชั้นไหนลองมาดูว่าใครจะเดาถูกบ้างนะครับฮึบลูกตะกร้อเก็บอยู่ที่ชั้น2ช่องไหนใครเดาถูกนะครับอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะทำไมครับผิดเป็นไรไหมเอ่ยไม่เป็นไรเพราะเราทำไมครับคาดเดาคำตอบนั่นเองนะแต่คราวนี้เด็กๆรู้แล้วชั้น2ช่องอะไรนะช่อง B รู้หรือยังชั้น2ช่อง B อยู่ตรงไหนรู้แล้วนะครับชั้นที่2ช่อง B ไหนใครคิดว่าเข้าใจแล้วยกมือคิดว่าทำได้แล้วยกมือสูงๆเลยคิดว่าทำได้แล้วเอาละครับเยี่ยมมาอ้าวเอามือลงครับเด็กๆครับคราวนี้ครับเด็กๆครับถึงเวลาแล้วที่เด็กๆต้องทำไมครับทำแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำไมครับเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.31 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.31 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ้าวใครนำขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า128อ้าวเจอหรือยังเอ่ยอ้าวเจอหรือยังอ้าวใครเจอแล้วชี้รอที่คำชี้แจงเลยอ้าวอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะเขียนชื่อขนมอ้าวทันนะลงในชั้นวางขนมลงในชั้นวางขนมตามตำแหน่งที่กำหนดให้อ้าวเดี๋ยวอ่านชื่อตามนะครับเดี๋ยวคุณแม็กอ่านชื่อเด็กๆอ่านชื่อตามนะข้อที่1ก่อนเลยกลีบลำดวนฝอยทองทองเอกอาลัวบ้าบินเม็ดขนุนข้าวตูทองหยิบสังขยาทองหยอดหม้อแกงขนมชั้นตอนนี้มี12ชื่อที่เป็นทำไมครับชื่อขนมไทยนั้นบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะทำไมครับไม่รู้จักบางชื่อเนาะถ้าเด็กๆสังเกตที่ชั้นวางขนมนะครูแบ็กขยายใหญ่ให้ดูเลยนะชั้นวางขนมมีทั้งหมดกี่ชั้นนะชั้นมีกี่ชั้นนะมี4ชั้นเขากำหนดช่องเด็กๆดูนะครับช่องแรกเลยเขาเรียกช่องอะไรเนี่ยช่องอะไรนะช่องกอไก่ช่องที่2ล่ะช่องขอไข่ช่องที่3ล่ะดังนั้นในแต่ละชั้นนะชั้นที่1ก็จะมีชั้น1กออะไรนะ กอไก่ชั้น1ขอไข่ชั้น1คอควายหรือชั้น2กอไก่ชั้น2ขอไข่ชั้น3คอควายไล่ไปเรื่อยๆเลยในทุกชั้นคราวนี้นะครับเด็กๆครับในแต่ละชื่อขนมเขากำหนดมาแล้วเอาเริ่มที่ข้อที่1ข้อที่1ขนมอะไรนะกลีบอะไรนะกลีบอะไรนะกี่ลีบลำดวนอยู่ชั้น2ช่องเด็กๆเอาชื่อขนมไปใส่เอาชื่อขนมนี้ไปใส่ชั้นที่เขาระบุไว้คือชั้นที่2ช่องอะไรครับช่องกอไก่เอ๊ะชั้นที่2ช่องกอไก่อยู่ตรงไหนล่ะหาเจอไหมเอ่ยอ้าวเอาชื่อลงไปเติมเลยเอาเติมเลยครับลงมือเติมเลยชั้นที่2กอไก่นะเด็กๆก็ใส่เลยชื่อขนมกลีบอะไรนะ
1: กล
0: ี
1: บลำดวน
0: ลำดวนอ้าวกลีบลำดวนเติมลงไปเลยบางคนบอกเอ๊ะเห็นของคุณแม็กไม่ชัดเจนเลยกลีบลำดวนเขียนยังไงของเด็กๆมีไหมครับมีอยู่ที่ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ที่คุณแม็กขีดเส้นไว้เลยนะครับเด็กๆสามารถนำลงไปเติมได้เลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยอ้าวไปต่อที่ข้อที่2นะข้อที่2บางคนบอกว่าแป๊บนึงรอหนูด้วยนะครับบางคนยังเติมชื่อลงไปไม่เรียบร้อยนะครับเติมลงไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม็กรอสักครู่หนึ่งใครที่เสร็จแล้วไปดูต่อที่ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่2ขนมอะไรล่ะครับฝอยอะไรนะขนมฝอยทองคุณแม็กขีดเส้นใต้แล้วนะข้อที่2อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่4ช่องอะไรนะนำลงไปเติมเลยนำชื่อขนมนี้ที่ขีดเส้นใต้ลงไปเติมชั้นที่4ช่องอะไรครับคอควายอ้าวลงมือเลยชั้นที่4ช่องคอควายชั้นที่4ช่องคอควายริมสุดเลยนะเจอไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณแม็กเติมให้ฝอยฝออะไรนะ
1: ฝอฝา
0: ฝอฝาหางยาวเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรอเพื่อนอาจจะมีบางคนเนาะเวลาเขียนอาจจะต้องใช้เวลานะครับต้องรอเพื่อนๆสักครู่หนึ่งเราค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าบางคนทำไมครับอาจจะอ่านไม่คล่องแต่เด็กๆครับแนะนำสำหรับคนที่ทำได้แล้วให้เด็กๆดูชื่อเสร็จแล้วดูว่าเขาอยู่ช่องไหนชั้นไหนแล้วทำไปก่อนคุณแม็กได้เลยนะเดี๋ยวคุณแม็กก็ค่อยๆเฉลยไปแล้วเด็กๆก็ดูว่าเอ๊ะเติมชื่อเนี่ยถูกต้องไหมถ้าใครไม่ถูกก็ทำไมครับกลับมาแก้ไขให้เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวรอเพื่อนนะแล้วคุณแม็กจะไปต่อที่ข้อที่3เอาละรอเพื่อนสักครู่นึงหลายคนเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ข้อที่3นะครับข้อที่3ทองอะไรนะทองอะไรนะบางคนอ่านได้แล้วอ่านว่าทองเอกเอ๊ทองเอกเก็บอยู่ชั้นที่มาดูเพิ่มเติมตรงนี้อยู่ชั้น3ช่องอะไรนะ อยู่ชั้น3ช่องขอไข่ชั้น3ชั้น3ชั้น3ชั้น1ชั้น2ชั้นอะไรครับชั้น3ช่องขอไข่ก็นำชื่อขนมที่ขีดเส้นใต้ทองอะไรนะทองเอกลงไปเติมให้เรียบร้อยอ้าวลงมือเลยอ้าวเดี๋ยวคุณแบ็คเติมให้ทองงอทองเอกอ้าวไม่ยากไม่ยากไม่ยากขนมทองเอกนะเก็บอยู่ชั้น3ขอไข่ไปต่อได้ยังข้อที่4เอ๊ช่วยอ่านให้หน่อยได้มั้ยเนี่ยอะไรนะอาลัวออาอาลออัวลัวเอ๊อาลัวเก็บอยู่ชั้นไหนครับชั้น2ช่องช่องอะไรนะเอ๊อยู่ตรงไหนล่ะชั้น2ช่องขอไข่เด็กหาเลยนะครับชั้น2ช่องขอไข่เอาแล้วนำชื่อขนมอาลัวลงไปเติมให้เรียบร้อยบางคนอาจจะทำนำคุณแม็กไปแล้วนะอาลัวเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเอ่ยบางคนบอกว่ากำลังลงไปเติมใช่ไหมออาอาและต่อด้วยรออะไรครับรอลิงเลยรออัวลัวอ่านว่าอาลัวขนมอาลัวนะครับอ้าวเรียบร้อยเอาละเร่งมือเร่งมือไปต่อมีหลายขนมต้องเร่งมือแล้วนะครับข้อที่5ขนมอะไรครับบออาบาไม่โทบ้าบออินอบินไม่เอกบินอ่านว่าบ้าบินเก็บอยู่ชั้นดูดีๆดูดีๆเก็บอยู่ชั้น1ช่องชั้น1โอ้ยชั้น1ง่ายๆช่องคอควายนะครับอ้าวเติมเลยขนมบ้าบินอ้าวไปเติมสั้นๆเลยบ้าบินนะเอาชื่อขนมไปเติมที่ชั้น1ช่องคอควายอ้าวลงเติมเลยเจอมั้ยครับเจอมั้ยเอ่ยเจอมั้ยครับเจออ้าวถ้าเด็กๆหาเจอแล้วเด็กๆนำชื่อขนมลงไปเติมให้เรียบร้อยเลยนะครับขนมบ้าอะไรนะบ้าบินอ้าวขนมบ้าบินเรียบร้อยนะไปต่อที่ข้อที่6เม็ดอะไรนะเม็ดอะไรนะครับเม็ดขนุนเก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเก็บอยู่ชั้นที่3ช่องเจอไม่เอ่ยต้องนำลงไปใส่ตรงไหนนะชั้นที่3ช่องกอไก่ชั้น3ช่องกอไก่ชั้น3ช่องกอไก่เจอมั้ยครับเจอมั้ยเอ่ยไหนใครเจอแล้วเจอแล้วนำชื่อขนมลงไปเติมเลยเม็ดขนุนเม็ดขนุนนะให้เรียบร้อยเอาละครับไม่ยากไม่ยากชั้น3ดูชั้น3ก่อนช่องกอไก่อยู่ตรงไหนล่ะชั้น3ช่องกอไก่อ้าวคุณแม็กเติมแล้วนะเม็ด

0: เม็ดขนุนคุณแม็กเติมเรียบร้อยเม็ดขนุนเรียบร้อยไปต่อข้อที่7ไปต่อข้อที่7ข้าวอะไรนะข้าวตูข้าวตูเก็บอยู่ชั้นที่2ช่องคอควายไหนใครเติมแล้วเนี่ยใครเติมนำลงไปแล้วข้อนี้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยมีคนที่ทำนำไปแล้วนะเด็กๆ ดูชื่อแล้วก็ไปดูว่าอยู่ชั้นไหนช่องไหนนะเข้าตูเก็บอยู่ชั้น2ช่องคอควายอ้าวใครหาเจอแล้วนำชื่อลงมาเติมนะในชั้นให้เรียบร้อยเลยอ้าวคุณแม็กเติมนะอ้าวเข้าตูเรียบร้อยไหมครับอ้าวไปต่อที่ข้อที่8ทองอะไรนะทองหยิบหอยออีบอหยิบทองหยิบเก็บอยู่ชั้นที่4ช่องขอไข่4ขอไข่อ้าวชั้น4ช่องขอไข่ลงไปเติมเลยทองอะไรนะทองหยิบหอยออีบอหยิบอ้าวทองหยิบเรียบร้อยไปต่อข้อที่9ยังเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอข้อที่8นะทองหยิบเติมลงไปเลยทองอทองทออะไรล่ะครับททหาร
1: แล้ว
0: อะไรนะเดี๋ยวมีบางคนเสร็จบางคนยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งเอาให้เวลาะนะครับดังนั้นต้องตั้งใจดูและต้องตั้งใจเขียนนะครับจะได้รวดเร็วไปต่อข้อที่เก้าสังอะไรนะ
1: สังขยา
0: สังขยาเก็บอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ครับ1ช่องอะไรนะช่องกอไก่เอ้าลงไปเติมเลยชั้น1ช่องกอไก่มีคนเติมหรือยังเอ่ย
1: เติมแล้ว
0: โอ้ยหลายคนเติมแล้วเยี่ยมเยี่ยมสังอะไรนะ
1: สังขยา
0: สังขยาสออะงอสังสังขยาเติมหรือยังเอ่ยเอ้าหลายคนเติมแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มเติมนะอ้าวมีทั้งเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับใช้เวลาเนาะการเขียนอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับอ้าวไปต่อข้อที่10ทองเอกไปแล้วทองหยิบไปแล้วทองอะไรครับเนี่ยเหลือทองอะไรนะหอยออดอหยอดเหลือทองอะไรครับทองหยอดเก็บอยู่ชั้นที่4ช่องช่องอะไรนะ
1: กอไก
0: ่ชั้นที่4ช่องกอไก่อ้าวใส่ลงไปเลยทองหยอดเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมเหลืออีก2ข้อเติมเองได้ไหมได้ไหมอ้าวคุณแม็กไม่เฉลยนะจะดู2ข้อนี้ทำถูกต้องหรือเปล่านะครับหม้อแกงเก็บอยู่ชั้น3ช่องคอควายขนมชั้นเก็บอยู่ชั้น1ช่องขอไข่อ้าวเติมเองเลยนะเติมเองเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งหน้านะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะอธิบายฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นอะไรครับอีกหน้าหนึ่งการบ้านวันนี้พาทำแล้วหนึ่งหน้าแต่นั้นอีกหนึ่งหน้า

ดิริกกลับไปทบทวนที่บ้านนะเอาละคราวนี้ขออธิบายข้อที่2ก่อนอ้าววางดินสอแป๊บเดียวอธิบายแป๊บเดียวอ้าว2ตาดู2หูฟังข้อที่2เด็กๆครับข้อที่2ง่ายมากง่ายมากๆถ้าตั้งใจฟังนิดเดียวข้อที่2เขาให้ทำไมครับเขียนคำบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งของที่กำหนดตัวอย่างข้อตัวอย่างเขาถามว่ากระป๋องเก็บอยู่ชั้นใดกระป๋องเก็บอยู่ชั้นใดครับชั้นที่3ช่องชั้นที่3ช่อง B เด็กๆก็เติมเลยชออะนอชันไม้โทชั้นที่เท่าไหร่ล่ะเด็กๆก็ดูชั้นที่3ชองอชองไม้เอกช่องอะไรครับ A B หรือ C ช่องอะไรช่องอะไรอะกระป๋องอะช่อง B ทำได้ไหมครับทำได้ไหมเอ่ยอาจจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่อ่านชื่อให้ฟังหน่อยแต่เด็กๆดูแล้วก็ไม่ยากถอถุงถออวยอถวยไม่โทถ้วยอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็ค่อยๆอ่านอ้าวฝากกลับไปทำเป็นทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมครับอ้าวทำได้เก็บแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยเลยขอ10วินาที10 9 8 7 เอ้า6 5 4 3 2 1 0 อ้าวเรียบร้อยแล้วหันมามองที่คุณครูแม็กพร้อมที่จะทำไมครับสรุปความรู้ที่เรียนกันวันนี้นะครับอ้าวเด็กๆครับสองตาดูสองหูดังนั้นตั้งใจฟังนะครับวันนี้ที่เราเรียนกันคือการใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์วันนี้ที่เราเรียนกันในเรื่องของการบอกตำแหน่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมครับเป็นตัวช่วยที่สื่อสารเลยแล้วก็อธิบายตำแหน่งเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นทำให้มีความเข้าใจที่ทำไมครับตรงกันว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่ใดหรืออยู่ในตำแหน่งไหนเช่นตัวอย่างของเก็บอยู่ในช่องอะไรครับช่อง A ช่อง B ช่อง C หรือขนมที่เก็บอยู่ในช่องกอไก่ช่องขอไข่หรือช่องคอควายนอกจากนี้ยังมีการระบุอันดับที่ด้วยชั้นที่อาจจะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะครับหรืออาจจะมารวมกันชั้นที่1ช่องกอไก่ชั้นที่3ช่อง A ชั้นที่3ช่อง B แบบนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์เข้ามาช่วยในการบอกตำแหน่งสำคัญเลยฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านที่ฝากไปอีก1หน้าให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่นะครับเน้นย้ำซ้ำทวนฝากเด็กๆอีกครั้งก็กลับไปทบทวนแล้วก็ทำกันบ้านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

หลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทํากิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทํากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายเองที่สามารถทําเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่

ูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้ก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: ขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็เต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตา

0: และระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
4: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
4: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2547ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบหนึ่งแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุญบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไทยทอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขีดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าพ้น3เทียเทียนึงได้ 20,000 เทียรุ่นมาได้ 40,000 เทียมากก็ได้ 25,000 ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นนักสิบ่เงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีคนสานต่อ
2: ยายคะหนูว่าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ
3: ได้
2: มั้ยคะ
3: ได้
2: หนูยายเน
0: า
2: ะ
0: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
2: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสานไม่ยากพอเล็กๆก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสานแต่ก่อนสานสุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆเราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
0: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักสานไม้ไผ่ลายขีดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

0: ทางสาเนี่ยภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับถ้าได้สิทธิ์มีโอกาสไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนพื้นจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเจนและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องมานัดทุกวันพุธเรามีแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่มีทำอย่างที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำก็มาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทําก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทําได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทําเลยด้วยซ้ําเพราะทุกคนอยากแบบทําประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคําหนึ่งในคําสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่นะที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

แม้ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิชาทหารอยู่ณวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียนั้นพระองค์ยังได้ทรงศึกษาวิชาอักษรศาสตร์ไปพร้อมกันด้วยความสนพระราชหฤทัยยิ่งในศาสตร์ด้านภาษาและวรรณศิลป์พระปรีชาสามารถทั้งในทางร้อยแก้วและร้อยกลองเป็นที่ประจักษ์ในพระราชนิพนธ์บทร้อยกลองหลายบทพรรณนาความในพระราชหฤทัยยามที่ทรงห่างไกลจากผืนแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทรงใช้ภาษาที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายหากแต่ซาบซึ้งและเห็นภาพพจน์ดังความตอนหนึ่งว่าวันอากาศแจ่มใสใจลูกสู้วันฝนพลูหิมะแฉะแย่สับสนมันหนาวเหน็บหน้าเบื่อเหลือจะทนทุกข์ระคนใจเศร้าเคล้าน้ำตาหวังสี่ปีข้างหน้าถ้าโชคช่วยอาจอำนวยให้สำเร็จการศึกษาคงได้รับยศศักดิ์ปริญญาดังเจตนาแม่พ่อผู้รอคอยเช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในชั้นหลังทรงใช้คำง่ายๆสื่อความหมายในพระราชหฤทัยพระราชนิพนธ์น้องน้อยของพี่ชายที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ3รอบเมื่อพุทธศักราช2534ทรงใช้ถ้อยคำเรียบง่ายหากแสดงความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์ได้อย่างซาบซึ้งเมื่อตอนเล็กๆถือได้ว่าเราสองคนเป็นลูกคนกลางทั้งคู่จึงเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดน้องน้อยเป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆเสมออยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆเป็นเด็กที่กล้าตรงไปตรงมาซนแบบเด็กๆทั่วไปและชอบเล่นแบบผู้ชายในด้านทัศนศิลป์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการเขียนการ์ตูนเป็นอย่างยิ่งการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ทรงเขียนนั้นนอกจากมีความสวยงามแฝงด้วยพระอารมณ์ขันแล้วยังสอดแทรกแนวพระราชดำริที่เป็นทั้งการให้กำลังใจและพระราชทานพระบรมราโชวาทไปพร้อมกันเช่นการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงวาดขึ้นสำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวการ์ตูนฝีพระหัตถ์ในบัตรอวยพรตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลิตขึ้นเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนการกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานแก่รัฐบาลเป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ตลอดจนใช้ในการพระราชกุศลอื่นๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรไทยทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบในสมุดไดอารี่ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขึ้นและนำรายได้พระราชทานสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาณโรงพยาบาลสิริราชในด้านพระศาสนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์

สือสวดมนต์พระราชทานแก่ประชาชนในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาโดยทรงออกแบบปกด้วยพระองค์เองสื่อความหมายรอยยิ้มท่ามกลางสายฝนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพระปรีชาสามารถอย่างรอบด้านในงานด้านภาษาวรรณศิลป์และทัศนศิลป์เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมสื่อสารแนวพระราชดำริที่ทรงมีต่อบ้านเมืองในด้านต่างๆและเหนือสิ่งอื่นใดคือน้ำพระราชหฤทัยรักและห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบนิกรของพระองค์

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ

ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-2 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
2: ประสบกนิกรทั่วทุกสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบอกว่าตั้งใจเดินทางมาในวันนี้ด้วยความรักและอาลัยเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
3: จากเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะมาจากเกาะต้องนั่งเรือแล้วก็นั่งรถอีกครั้งหนึ่งว่ามาถึงนี้เป็นเกือบ10กว่าชั่วโมงตั้งใจมานานแล้วแต่ว่าวันนี้พอดีตั้งใจเลยว่ามาที่ต้องมากราบพระบรมศพของท่านทั้งสององค์ค่ะเพราะว่าเรารักพระองค์ทั้งสองท่านมาก
2: สำหรับประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือว่าพาสปอร์ตนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อที่จุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานโดยจะได้รับสติกเกอร์โบสีดำสำหรับเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจากนั้นเดินทางเข้าประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโดยสามารถเข้าถวายสักการะทั้งสองพระองค์ได้โดยไม่ต้องวนกลับออกมาเข้าจุดคัด

0: กรองอีกครั้ง
1: ส่วนความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนค่ะจะนำตัวนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาทั้งสองรายนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาโดยท้ายคำร้องก็คัดค้านการประกันตัวขณะที่ทาง DSI ค่ะเตรียมพิจารณาเป็นคดีพิเศษพนักงานสอบสวนนำตัว2ผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยอายุ42ปีใส่เสื้อสีแดงแล้วก็นายนันทวัฒน์อายุ59ปีใส่เสื้อสีเทานะคะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาพร้อมคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามค่ะว่ามีอะไรอยากพูดเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่ามีอะไรอยากจะบอกแอร์สาวมีนาหรือไม่ซึ่งนายอุทัยก็ใส่หน้าอย่างเดียวไม่ตอบคำถามไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะในช่วงพาตัวไปศาลอาญาค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าของคดีบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมส่วนแหล่งที่มาของเฮโรอีนผู้ต้องหาให้การว่าได้รับมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรก็ได้จึงต้องนำคำให้การมาตรวจสอบว่าสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตำรวจมีอยู่หรือไม่ขณะนี้ค่ะแนวทางการสืบสวนในส่วนของนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ยังพบความเชื่อมโยงอยู่ในขอบเขตของคดีนี้และยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นโดยนายอุทัยเนี่ยอ้างบอกว่าทำงานลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อขณะเดียวกันจากแนวทางการสืบสวนก็เชื่อว่าห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นายอุทัยเช่าไว้น่าจะถูกใช้เป็นสถานที่แพ็คแล้วก็กระจายยาเสพติดโดยณขณะนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการส่งยาเสพติดเนี่ยไปยังปลายทางใดบ้างรวมถึงรายละเอียดการเช่าห้องพักยังเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ค่ะ
1: โดยสรุปคดีส่งยาเสพติดให้กับแอร์สาวมินาเนี่ยนะคะขณะนี้มีผู้ต้องหา3คนที่ทำหน้าที่จัดหาและส่งพัสดุให้กับแอร์สาวคนที่1คือนายอุทัยเป็นผู้ชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินนะคะผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่นำกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมย่านบางโดยหลังเกิดเหตุได้หลบหนีแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ได้รับกระเป๋าผ้าลายช้างที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคนที่สองก็คือนายนันทวัฒน์ชาวจังหวัดพะเยารับฝากถุงดำบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่ยัดไส้เฮโรอีนมาจากนายอุทัยแต่ต่อมาเกิดไหวตัวทันหวาดกลัวหลังจากเห็นข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมจึงติดต่อกลับไปหาหัวหน้าเครือข่ายแล้วก็ได้รับคำสั่งให้ทำลายหลักฐานจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าแล้วก็นำผงเฮโรอีนทั้งหมดเททิ้งลงชักโครกในห้องพักก่อนที่จะนำใส่กระเป๋าใส่ถุงดำขับรถไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนคนที่3ค่ะนายเป้ทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์สีดำรับจ้างพานายอุทัยไปส่งพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสสาวค่ะ
0: ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยนะคะว่าจากภาพรวมในการจับกุมเครือข่ายและลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าคดีเนี่ยมีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นการดำเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงได้มีการหารือกับทาง DSI เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการทุกระดับทั้งนี้ค่ะปปส.เห็นนะคะว่าการดำเนินคดีในลักษณะคดีพิเศษเนี่ยจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษจะเปิดโอกาสให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการสอบสวนได้รวมทั้งสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปปส.และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเพื่อที่จะเสริมศักยภาพในการรวบรวมพยานหลักฐานวิเคราะห์ถึงเส้นทางทางการเงินแล้วก็ขยายผลไปยังผู้บงการหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ยังอยู่ในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติดเพื่อเข้มข้นในทุกมิติมุ่งสร้างความปลอดภัยและก็คืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนขณะที่เมื่อเช้าวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาค่ะลักลอบขนยาบ้า 600,000 เม็ดแล้วก็เคตามีนกว่า100กิโลกรัมจับได้ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สายที่บริเวณช่องทางเดินรถขาเข้านะคะมาภายในประเทศด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สายค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองตรวจค้นรถยนต์รับจ้าง3ล้อขนาดเล็กติดป้ายทะเบียนของประเทศเมียนมาคนขับเป็นชายชาวเมียนมาโดยจากการตรวจค้นค่ะมีตะกร้าผลไม้เปล่าบังเอาไว้ด้านนอกเมื่อตรวจค้นเข้าไปด้านในพบตะกร้าบรรจุห่อสีน้ำตาลข้างในเป็นยาเม็ดสีส้มประทับอักษรภาษาอังกฤษ WY ซองละ200เม็ดห่อละ 10,000 เม็ดจำนวน60ห่อรวมทั้งหมด 600,000 เม็ดค่ะตรวจสอบด้วยน้ำยาก็ให้ผลว่าเป็นยาบ้าแล้วก็พบตะกร้าบรรจุถุงชาจำนวน5ตะกร้าจำนวน107ถุงภายในถุงชาวัตถุเป็นเกล็ดสีขาวรวมน้ำหนักประมาณกว่า111กิโลกรัมตรวจสอบด้วยน้ำยาทดสอบก็พบว่าเป็นเคตามีนสอบถามนายคุณเต็งอูค่ะผู้ขับชาวเมียนมาก็ทราบว่ามีผู้ว่าจ้างเป็นเงิน 10,000 บาทให้นำสิ่งของทั้งหมดเข้ามาในประเทศไทยโดยให้ไปจอดรถรอผู้ที่มารับบริเวณถนนด้านหลังโรงแรมแห่งหนึ่งห่างจากด่านพรมแดนประมาณ100เมตรแล้วก็จะมีคนมารับต่ออีกทอดหนึ่งและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดเชียงรายก็มีการเปิดปฏิบัติการนะคะ Operation 90 Days พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนแล้วก็พื้นที่ตอนไหนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพานโดยกำหนดระยะเวลาขับเคลื่อนมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะ
0: ขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะสถิติในช่วงของ8เดือนที่ผ่านมาก็สามารถที่จะกับจับกลุ่มได้มากขึ้นถึง 20% ค่ะพร้อมกับมีการยกระดับการทำงานทั้งการป้องกันและการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดก่อนกลับคืนสู่สังคมนางสาวรัชดาธดานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเป็นศัตรูกับนักค้ายาเสพติดและขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยในช่วง8เดือนที่ผ่านมาค่ะคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับผู้กระทำความผิด 23,637 คนเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกจำนวนมากรวมทั้งยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนถึงการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายยาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้ว 4,440 คนพร้อมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชน 2,970 ชุมชนดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียนในสถานศึกษากว่า 1,537 แห่งคัดกรองนักเรียนกว่า 1,120,000 คนเพื่อที่จะค้นหากลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมถึงโครงการครูตำรวจแดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดแก่เยาวชนกว่า 250,000 คนค่ะ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่ผู้เยาว์ก็คือเด็กชายอายุ11ปีขับรถชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงพม.ก็ได้ให้การดูแลทั้งตัวเด็กแล้วก็การเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บและมรณภาพโดยโรงพยาบาลมุกดาหารข่าวรายงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองสรุปผู้ประสบเหตุครั้งนี้มี22รายปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร5รายส่งต่อรักษา4รายกลับบ้านแล้ว3รายและมรณภาพ10รายทั้งนี้โรงพยาบาลขอความร่วมมือจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาเข้าเยี่ยมพระภิกษุครั้งละไม่เกิน2ท่านและเข้าเยี่ยมในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเพื่อให้พระภิกษุที่ยังพักรักษาตัวได้รับการดูแลและพักฟื้นอย่างเต็มที่ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ลงพื้นที่เยี่ยมพระภิกษุที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อร่วมกับพม.จังหวัดในการอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือเยียวยาส่วนพระภิกษุที่มรณภาพที่ผ่านมานะคะพม.ก็ได้ประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาพร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนางสาวชนกยืนยันว่ากระทรวงพม.จะดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลัง
2: ในส่วนที่คปช.เราหรือพม.ช่วยเหลือได้เนี่ยเราช่วยเหลือพระที่มรณภาพเนี่ยอย่างเต็มกำลังคือทำทุกขั้นตอนครบทุกมิติอะค่ะแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ทางท่านคปช.เนี่ยของมุกดาหารเนี่ยก็ติดตามนะคะแจ้งข่าวญาติให้ทราบในทุกลูกตอนนี้ก็ยังเหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ย5ลูกอยู่ใน ICU 2รวมไปทั้งหมด7ลูกนะคะก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องของพระภิกษุสงฆ์นะคะไม่อยากให้กังวลใจนะให้ภูมิใจว่าทางพม.เราไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งวันนี้มาที่โรงพยาบาลมุกดาหารก็ทางขอพระภิกษุสงฆ์ก็ได้รับการดูแลอย่างดี
1: ส่วนเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นคนพิการประเภทออทิสติกนั้นนะคะนางสาวชนกกล่าวว่าเด็กได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยกระทรวงพม.ค่ะเตรียมถอดบทเรียนจากกรณีนี้ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกพร้อมขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายของเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กแล้วก็มีความผิดทางกฎหมาย
0: และสำหรับความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะวันนี้ทางตำรวจค่ะก็เตรียมประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเด็กเนี่ยขับรถได้อย่างไรนะคะพร้อมหารือร่วมกับทางพม.ในช่วงของบ่ายโมงวันนี้ค่ะพันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดค่ะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการสอบปากคำพยานแวดล้อมและก็คนใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบว่าเด็กชายอายุ11ปีเนี่ยเคยขับรถมาก่อนหรือไม่และมีใครเคยสอนหรือปล่อยให้เด็กฝึกขับรถหรือไม่โดยตำรวจนะคะมีการตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังทั้งถนนสายหลักถนนสายรองจากบ้านของเด็กไปที่ศูนย์การศึกษาพิเศษดอนตาลที่ยายเนี่ยเคยขับรถไปส่งหลานเป็นประจำโดยวันนี้ค่ะก็จะเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานวัตถุพยานบุคคลแล้วก็พยานแวดล้อมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานบอกว่ายายของเด็กเนี่ยเคยให้การเอาไว้ว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังเตรียมของไปขายที่ตลาดแล้วก็เปิดประตูรถทิ้งไว้ค่ะหลานเนี่ยแอบขึ้นรถแล้วก็มีการล็อกประตูรถทันทีนะคะนำกุญแจรถจากผ้ากันเปื้อนของยายไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปค่ะทางนี้ตากับยายของเด็กยืนยันบอกว่าไม่เคยสอนให้หลานเนี่ยขับรถมาก่อนทางนี้นะคะตามกฎหมายไทยคือเด็กอายุไม่เกิน12ปีไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ติดคุกค่ะแต่ว่าศาลเยาวชนและครอบครัวจะมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษได้อย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนส่งไปสถานฝึกอบรมหรือว่ากำหนดเงื่อนไขให้คุมประพฤติส่วนผู้ปกครองก็อาจจะถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างนะคะจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักถึงแม้ว่าตอนนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นเฝ้าระวังจากน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยพายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะเมื่อช่วงเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็จะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปโดยจากอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตก

0: เฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนตกน้อยนะคะโดยจังหวัดตราดค่ะได้รับอิทธิพลจากพายุไมซักทำให้ฝนตกหนักแล้วก็มีลมแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วเรื่องนี้นายพิริยะจันทดิโลกผู้ราชการจังหวัดตราดและคณะก็นำถุงยางชีพน้ำดื่มไข่ไก่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลสตอรวม72ครัวเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่7บ้านทุ่งกระบอกจำนวน14หลังคาเรือนหมู่ที่4บ้านวงพัฒนาจำนวน11หลังคาเรือนหมู่ที่9บ้านรื่นรมสามัคคีจำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่10บ้านตาพลายจำนวน37หลังคาเรือนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณฝนนั้นลดลงแล้วแต่ว่ายังคงมีมวลน้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบในพื้นที่อำเภอเขาสมิงโดยเฉพาะที่ตำบลสตอเพื่อรอการรายลงสู่ทะเลจึงทำให้ปัจจุบันค่ะมีพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจำนวน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็มีการแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะให้มีการเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะในช่วงตั้งแต่วันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แล้วก็ขอให้เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนค่ะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมเอาไว้แล้วค่ะ
0: มาดูข่าวปลอมที่เกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งนะคะว่าข้อมูลที่มีการแชร์ต่อกันนะคะว่าพายุมาเดือนั้นส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมค่ะโดยเรื่องนี้ยืนยันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะว่าพายุดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบหากมีพายุเกิดขึ้นจริงและมีแนวโน้มที่จะเข้าประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบอย่างน้อย3วันสำหรับพายุโซนร้อนไมซักกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนโดยศูนย์กลางของพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะโดยอิทธิพลของพายุไมซักส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูง2เมตรขอให้ชาวเรือนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนข้อมูลข่าวปลอมที่มีการแชร์ต่อกันนะคะขอให้ประชาชนอย่าได้แชร์หรือว่าอย่าได้ส่งต่อข่าวลือนี้แล้วก็ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นค่ะ
1: วันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อวุฒิสภานะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันเงินแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่ใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย่
1: ฉันก็เหมือนกัน

0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
2: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนั้นไปเรียนรู้เกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเด็กๆรู้จักนาฬิกาไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก นาฬิกามีไว้ทำอะไรคะ
1: ไว้ดูเวลา
0: เอาไว้ดูเวลาและนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราอยากรู้ยังคะนักเรียนปลายทางอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะทำอะไรนัดเพื่อนกินข้าวมาโรงเรียนเราก็ต้องดูนาฬิกาใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้ก่อนค่ะเมื่อเราเรียนจบแล้วเรื่องนาฬิกาชีวิตนะคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของวันได้นั่นเองค่ะและคุณครูก็มีภาพนาฬิกามาให้ดูเด็กๆ เคยเห็นนาฬิกาไหมคะ
1: เคย
0: เห็นภาพนี้ไหมคะ
1: เคย
0: เห็นภาพนี้ไหมคะสรุปว่านาฬิกามีไว้ทำอะไรคะมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้ปลุกใช่ไหมคะเอาไว้ปลุกตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้าเราต้องตื่นนอนหรือยัง
1: ตื
0: ่
1: นแล้ว
0: ตื่นนอนแล้วนั่นแหละนาฬิกามีไว้สำหรับดูเวลานั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีนาฬิกามาให้นักเรียนได้ดูด้วยที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีไว้ทำอะไร
1: ด
0: ู
1: เวลา
0: ดูเวลานั่นเองค่ะวางไว้ที่ไหน
1: วางไว้ที
0: ่วางได้ไหมคะวางไม่ได้เราต้องแขวนไว้กับฝาผนังนั่นเองค่ะและนาฬิกาเกี่ยวอะไรกับการดำเนินชีวิตของเราเอาไว้บอกเวลาอ่ะดูนะคะเรื่องนาฬิกาชีวิตวันนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างเรื่องการดำเนินชีวิตของเด็กๆในแต่ละช่วงเวลานั่นเองเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้นะคะที่จะหมุนเป็นวงกลมนะคะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็จะเป็นวันใหม่แล้ว

0: แล้วก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับชีวิตของเรานะคะว่าแต่ในละช่วงเวลาในแต่ละวันเราทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะแต่ละเวลาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในหนึ่งวันฉันอ่านหนังสือใครเคยทำกิจกรรมอ่านหนังสือบ้างโอเคเก่งมากเลยค่ะในหนึ่งวันเราจะอ่านหนังสือนะคะทำอะไรอีกเล่นกับเพื่อนเล่นของเล่นหรือเราจะไปปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อนเด็กๆ เคยปั่นจักรยานใช่ไหมคะปั่นจักรยานเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อเหนื่อยมากๆเลยอาบน้ำนะคะนอกจากอาบน้ำแล้วนั้นเรายังต้องเข้านอนนะคะเราก็จะพักผ่อนและเตรียมตัวนอนนะคะกิจกรรมต่อไปตื่นมาเข้าห้องน้ำและกิจกรรมต่อไปหรืออาจจะเป็นมาเล่นกับเพื่อนๆและพักรับประทานอาหารเห็นไหมคะชีวิตของเราก็จะเดินเหมือนกับเข็มนาฬิกาเลยเดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมจนกระทั่งเที่ยงคืนก็จะผ่านไปอีกหนึ่งวันเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะคะเหมือนกับชีวิตของนักเรียนไหมคะนาฬิกาเรือนนี้เหมือนกับชีวิตของนักเรียนไหมคะเหมือนกับชีวิตของนักเรียนเลยเราก็จะใช้ชีวิตตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบ1วัน1วันมีกี่ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: 1วันมี24ชั่วโมงนาฬิกาก็เดิน24ชั่วโมงเราก็ใช้ชีวิต24ชั่วโมงเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองค่ะนักเรียนลองกลับไปดูนาฬิกาที่บ้านนะคะว่าดูซิว่านาฬิกาของเรานั้นนะคะเดินเป็นวงกลมหรือเปล่านะคะและต่อไปนะคะมาดูเลยคำถามถามว่านาฬิกามีประโยชน์อย่างไร
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรนะคะ
1: เอา
0: ไว้ดูเวลาใช่ไหมคะเอาไว้ดูเวลาว่าเอวันนี้ฉันตื่นกี่โมงพรุ่งนี้ฉันจะตื่นกี่โมงตอนบ่ายฉันมีนัดกับใครนะตอนเย็นคุณแม่จะพาฉันไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะนั่นก็คือหน้าที่ของนาฬิกานั่นเองค่ะเรามาดูนะคะหน้าที่ของนาฬิกานั้นคืออะไรมีหน้าที่บ่งบอกเวลานะคะช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้และช่วยให้เราไม่พลาดการนัดหมายหรือกิจกรรมที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นวันนี้ไอดีนะคะนัดเพื่อนรับประทานอาหารเที่ยงนะคะในเวลา12นาฬิกาเพื่อนๆก็จะมาหาไอดีเพื่อมากินข้าวกับไอดีในเวลา12นาฬิกาหรือตอนเที่ยงนะคะหรือวันนี้คุณครูหนูนัดเด็กๆเข้าเรียนตอนบ่ายในเวลา13นาฬิกาเด็กๆก็จะต้องมาเข้าเรียนในเวลา
1: 13
0: นาฬิกามาเวลาบ่าย2ได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้ทำไมล่ะคะเลยเวลาไปแล้วแสดงว่าเด็กๆนั้นไม่ได้ดูนาฬิกานั่นเองค่ะก็จะพลาดโอกาสในการเรียนกับคุณครูหนูไปนั่นเองค่ะมาดูค่ะประโยชน์ของนาฬิกาเห็นไหมคะว่านาฬิกานั้นมีประโยชน์ช่วยในการบอกเวลาของเราช่วยในการนัดหมายเวลาเพื่อนเวลาเราไปเที่ยวเราก็นัดหมายเวลากับเพื่อนๆว่าเธอมาเจอกันเวลานี้นะเราก็จะไปตรงเวลาได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆถ้าเราไปสายจะเกิดอะไรขึ้น
1: ไปไม่ทัน
0: เพื่อนๆไปเที่ยวกันหมดแล้วพลาดโอกาสในการเที่ยวกับเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนาฬิกามีหน้าที่ในการบอกเวลานะคะและช่วยให้เรานะคะนัดหมายกับเพื่อนได้ตรงเวลาในการทำงานการเรียนการสอนและการเดินทางก็ต้องใช้นาฬิกาเพื่อดูเวลาในแต่ละวันนั่นเองค่ะคำถามค่ะวันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เราเรียกว่าวันอะไรคะ

0: วันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เรียกว่าวันอะไร
1: วันศุกร์
0: เมื่อวานเราเรียกว่าเมื่อวานอ่ะฟังนะคะวันที่ผ่านมาก่อนวันนี้วันที่ผ่านมาก่อนวันนี้เรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าเมื่อวานเมื่อวานเวลา 13:00 น.ฉันไปเที่ยวทะเลกับคุณแม่เมื่อวานเวลา 15:00 น.หนูไปทานข้าวกับคุณพ่อเมื่อวาน 18:00 น.หนูไปทำอะไรคะไปเล่นกับน้องอันก็คือเมื่อวานและการรู้จักเวลานั่นเองค่ะต่อมาวันที่ต่อจากวันนี้วันที่ต่อจากวันนี้เรียกว่าอะไร
1: วันอังคาร
0: วันที่ต่อจากวันนี้เรียกว่าอะไร
1: พร
0: ุ่งนี้ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะเก่งมากๆเลยวันที่ต่อจากวันนี้นะคะเรียกว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ฉันจะไปเที่ยวกับเพื่อนพรุ่งนี้เวลา 8:30 น.ฉันจะเข้าเรียนวิชาแรกพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.คุณแม่จะมารับฉันที่โรงเรียนนี่ต่อไปค่ะช่วงเวลานะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาก็คือเวลาช่วงกลางวันและช่วงเวลากลางคืนนะคะช่วงเวลากลางวันจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะมีแสงสว่างใช่ไหมคะจะมีแสงสว่างและช่วงเวลากลางคืนจะเป็นยังไงจะมืดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนยังจำช่วงเวลาได้ไหมคะว่ามีกี่ช่วงเวลาในหนึ่งวันจำได้ไหมคะในหนึ่งวันตั้งแต่ช่วงตอนเช้าตอนสาย
1: ตอน
0: ไหนอีกตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำ
1: ตอนด
0: ึกนั่นก็คือคำบอกช่วงเวลานะคะคำบอกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นตอนกลางวันเราจะใช้คำบอกช่วงเวลาเช่นตอนเช้าตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายและตอนเย็นนั่นเองค่ะต่อไปคำที่ใช้บอกช่วงเวลาตอนกลางคืนก็คือตอนค่ำหัวค่ำตอนดึกตอนเที่ยงคืนและก่อนสว่างนะคะเป็นคำบอกช่วงเวลาตอนกลางคืนนั่นเองค่ะช่วงเวลาใดบอกฉันทีคุณครูจะมีภาพให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันเปิดแผ่นป้ายดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะมีช่วงเวลาใดบ้างซึ่งหลังแผ่นป้ายนี้ก็จะมีช่วงเวลาให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าจะเปิดภาพไหนดีแล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นช่วงเวลาใดได้ไหมคะได้ไหมคะอ้าวแผ่นป้ายแรกแผ่นป้ายแรกไหนดีคะเป็นช่วงเวลาเช้าอ๋ออ่านตรงนี้แล้วก็มีพระอาทิตย์กำลังขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองเด็กๆตื่นหรือยังเด็กๆตื่นหรือยังคะ
1: ตื
0: ่นแล้วทำอะไรคะ
1: อาบน
0: ้ำแปรงฟันไปโรงเรียนนะคะเหมือนกับเด็ก2คนนี้ที่แต่งตัวเพื่อเตรียมไปโรงเรียนในตอนเช้านั่นเองค่ะต่อไป
1: ภา
0: พไหนดี

0: าเย็นอ่านตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสองคนนี้ไปโรงเรียนคือเรียนเสร็จแล้วแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลาตอนเย็นค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
1: ตอนบ่าย
0: เป็นช่วงเวลาตอนบ่ายรู้ได้ยังไงคะหนูอ่านจากตรงนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายนั่นเองค่ะเด็กๆสองคนนี้กำลังทำอะไรคะ
1: รดน
0: ้
1: ำต
0: ้
1: นไม้
0: ค่ะต่อไป

0: ต่อไปเป็นช่วงเวลาอะไรคะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตอนเที่ยงก็หนูอ่านตรงนี้นั่นเองใช่ค่ะภาพนี้เป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเป็นช่วงเวลาพักกลางวันเด็กๆก็จะมาทำกิจกรรมกันนั่นเองมาทำอะไรเอ่ย
1: เล่นฟุตบอล
0: มาเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นะคะเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงนอนหลับซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนค่ำช่วงเวลาตอนค่ำเด็กๆทำอะไรคะ
2: นอนหล
0: ับ ทำอะไรคะ
2: นอนหล
0: ับแล้วเพราะว่าเราเรียนมาทั้งวันแล้วเราเล่นมาทั้งวันแล้วถึงเวลาพักผ่อนของเราเราจะต้องเข้านอนนั่นเองค่ะยังไม่หมดทำอะไรคะเคารพธงชาติแล้วทำอะไรต่อทำอะไรต่อเข้าเรียนในวิชาแรกของวันนะคะในช่วงเวลาตอนสายนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาอะไรคะเป็นวิชาแรกเลยภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ะต่อไปเราจะมาช่วยกันบันทึกช่วงเวลาใน1วันคุณครูจะยกตัวอย่างการบันทึกช่วงเวลาใน1วันเด็กๆดูก่อนนะคะฟังก่อนว่าเราจะบันทึกช่วงเวลาใน1วันนั้นบันทึกอย่างไรเราต้องรู้จักช่วงเวลาก่อนเราต้องรู้จักช่วงเวลาก่อนว่าใน1วันมีกี่ช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเราต้องจำได้ว่าเราทำอะไรบ้างในช่วงเวลาเช้าเช่นตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันทานอาหารเช้าเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อเรารู้แล้วว่าในตอนเช้าเราทำอะไรบ้างจำได้ว่าเราทำอะไรบ้างเราก็จะสามารถมาเขียนบันทึกช่วงเวลาใน1วันของเราได้คุณครูยกตัวอย่างเช่นในตอนเช้าฉันตื่นนอนแต่เช้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าและไปโรงเรียนนี่คือช่วงเวลาเช้าคุณครูจำได้ว่าคุณครูทำอะไรคุณครูก็จะจดบันทึกไปว่าตอนเช้าฉันทำอะไรบ้างฉันตื่นนอนแต่เช้าเลยแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนนี่คือช่วงเวลาในตอนเช้าต่อมาในตอนสายฉันทำอะไรนะในตอนสายทำอะไรคะเราเข้าเรียนแล้วอ๋อฉันเรียนหนังสือที่โรงเรียนในช่วงตอนสายเวลา 8:30 นาทีเป็นช่วงเวลาที่ฉันเข้าเรียนในชั่วโมงแรกของวันพอถึงเวลาตอนเที่ยงเป็นเวลาอะไรคะ
3: พ
0: ัก
3: กลางว
0: ัน เป็นเวลาพักกลางวันฉันจะไปไหน
3: ก
0: ิน
3: ข้าว
0: ถูกต้องฉันรับประทานอาหารกลางวันพอถึงเวลาพักกลางวันถึงเวลาเที่ยงแล้วเป็นเวลาที่เด็กๆนั้นต้องพักรับประทานอาหารพอถึงเวลาตอน
3: เที่ยง
0: ตอนอะไรคะ
3: บ่าย
0: ตอนบ่ายเอ๊ฉันทำอะไรนะถูกต้องแล้วเมื่อถึงเวลาตอนบ่ายฉันเข้าเรียนต่อเอ๊และช่วงเวลาตอนเย็นฉันทำอะไรนะ
3: กล
0: ับ
3: บ้าน
0: ตอนเย็นเราทำอะไรคะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะเราเลิกเรียนแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านฉันช่วยพ่อทำอะไร
3: รดน
0: ้
3: ำต
0: ้
3: นไม
0: ้ทำการบ้านและรับประทานอาหารเย็นกับพ่อแม่นั่นเองค่ะนี่คือช่วงในเวลาตอนเย็นนะคะต่อไปเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาตอนค่ำค่ะฉันทำอะไรบ้าง
3: ด
0: ูโทรทัศน์กับแม่ดูโทรทัศน์กับพี่ดูโทรทัศน์กับครอบครัวนะคะแล้วก็
3: เข้านอน
0: นั่นเองค่ะนี่คือช่วงเวลาตอนค่ำนั่นเองนะคะเป็นการบันทึกช่วงเวลาใน1วันว่าเด็กๆนั้นทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและตอนค่ำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนั้นออกมาบอกว่าใน1วันนักเรียนทำอะไรบ้างได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ก่อนค่ะขอ1คนออกมาเลยค่ะขอ1คนค่ะสองคนเลยมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะ
1: ตังตัง
0: ชื่อตังตังใช่ไหมคะตังตังช่วยบอกเพื่อนๆได้ไหมคะว่าใน1วันเนี่ยตังตังทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเช้าทำอะไรคะ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำทำอะไรอีกคะช่วงเช้า
1: ก็ทำกินข้าว
0: กินข้าว
1: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านแล้วช่วงสายล่ะคะตั้งตามทำอะไร
1: ดูโทรศัพท์
0: ทำอะไรนะคะ
1: ดูโทรศัพท์
0: ดูโทรศัพท์อ๋อแสดงว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมคะช่วงสายดูโทรศัพท์ช่วงเที่ยงทำอะไรคะ
1: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านและช่วงเวลาบ่ายล่ะคะ
1: ไปคุยกับพี่
0: ไปคุยกับพี่ไปเล่นกับพี่ใช่ไหมคะแล้วตอนเย็นล่ะคะตามทำอะไรช่วงเวลาเย็นทำอะไรคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวทำอะไรอีก

0: อาบน้ำ
1: อาบน้ำมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะแล้วตอนค่ำล่ะคะทำอะไร
0: นอน
1: นอนถึงเวลาเข้านอนแล้วนั่นเองค่ะนี่คือช่วงเวลาใน1วันของน้องต่างๆนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อบูค่ะ
1: ชื่อบูใช่ไหมคะใน1วันบูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: อาบน้ำแปรงฟันนะคะทำอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็ใส่เสื้อผ้าค่ะ
1: แต่งตัวใช่ไหมคะแต่งตัวจะไปไหนเอ่ย
2: ไปซื้อข้าว
1: อ๋อไปซื้อข้าวแสดงว่าเป็นช่วงวันหยุดใช่ไหมคะและตอนสายล่ะคะทำอะไรคะ
2: เล่นเกมค
1: ่
2: ะ
1: เล่นเกมตอนเที่ยงทำอะไรคะ
2: กินข้าวค่ะ
1: กินข้าวตอนบ่ายล่ะคะ
2: เล่นกับแมวค่ะ
1: อ๋อเล่นกับแมวนั่นเองตอนเย็นทำอะไรคะ
2: อาบน้ำค่ะ
1: อาบน้ำทำอะไรอีกไหมคะ
2: กินข้าว
1: ก็กินข้าวแล้วทำอะไรอีกคะ
2: แล้วก็แปรงฟันเข้านอนค่ะ
1: แล้วก็แปรงฟันเข้านอนค่ะปรบมือให้บลูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะมาได้เลย3คนมาค่ะคนแรกก่อน
3: เฮ้ยเราขอได้ไหม
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อน้องหันสาค่ะ
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องหันสาค่ะ
1: น้องหันสาน้องหันสาคะใน1วันน้องหันสาทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
4: น้องหันสาอาบน้ำค่ะ
1: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะตอนสายทำอะไรคะ
4: กินข้าวค่ะ
1: กินข้าวทำอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วอ่ะไปตอนเที่ยงตอนเที่ยงทำอะไรคะ
4: เล่นเกมค
1: ่
4: ะ
1: แล้วเวลาตอนบ่ายล่ะคะ
4: เลี้ยงน้องค่ะ
1: เลี้ยงน้องช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องตอนเย็นล่ะคะ
4: ก็ไปเล่นกับน้องค่ะ
1: เอาไปเล่นกับน้องใช่ไหมคะทานข้าวด้วยไหมคะ
4: ค่ะ
1: ทานข้าวด้วยไปเล่นกับเพื่อนไหมคะไปเล่นกับเพื่อนแล้วช่วงเวลาค่ำล่ะคะทำอะไร
4: นอนค่ะ
1: ทำอะไรนะคะ
4: นอนค่ะ
1: ช่วงเวลาค่ำทำอะไรคะนอนหลับใช่ไหมคะหาช่วงเวลาค่ำน้องหันสานอนหลับนั่นเองค่ะต่อไปเลยสวัสดีครับชื่อเด็กชายอะไรครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายน้องนาวาครับ
1: น้องนาวากิจกรรมใน1วันของน้องนาวาทำอะไรบ้างคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า
5: อาบน้ำไปกินข้าว
1: ไปกินกับใครคะ
5: พ่อแม่น้องคุณย่า
1: โอ้โหไปกินกับครอบครัวนั่นเองค่ะและช่วงเวลาสายล่ะคะ
5: ไปเล่นตกปลา
1: ไปเล่นใช่ไหมคะ
5: ไปเล่นตกปลา
1: อ๋อค่ะแล้วช่วงเวลาตอนเที่ยงล่ะคะ
6: กินข้าว
1: อ๋อก็พักรับประทานอาหารตอนบ่ายล่ะคะ
6: ไปเล่นตกปลาเหมือนเดิม
1: ไปเล่นเหมือนเดิมตอนเย็นล่ะคะ
5: ไปเล่นกับน้องนะคนเล็ก
1: ไปเล่นกับน้องตอนค่ำ
5: กินข้าวล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำ
1: ตอน
5: แล้วก็ดู iPad ดู iPad
1: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปองสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
1: น้องปายกิจกรรมใน1วันของน้องปายทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
7: หนูตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำค่ะ
1: ค่ะ
7: เปลี่ยนเสื้อผ้าไปซื้อกับข้าวกับพ่อแม
1: ่ในช่วงเวลาไหนคะ
7: ตอนสายค่ะ
1: ตอนสายค่ะช่วงเวลาตอนเที่ยงล่ะคะ
7: รับประทานอาหารค่ะ
1: ค่ะช่วงเวลาตอนบ่าย
7: ไปปั่นจักรยานค่ะ
1: ไปปั่นจักรยานช่วงเวลาตอนเย็น
7: ไปเล่นกับเพื่อน
1: ไปเล่นกับเพื่อนช่วงเวลาตอนค่ำ
7: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนอนค่ะ
1: ล้างหน้าแปรงฟันนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะเข้านอนในตอนค่ำนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3ด้วยค่ะ

0: กลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะ
1: ไปดีก่อนดิ
0: มาค่ะทางนี้เลยค่ะ
1: ไปดีก่อนไปดีก่อน
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อไอดีครับ
0: นะผมชื่อไอดีครับไอดีใน1วันไอดีทำกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
2: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน
0: อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตอนสายล่ะคะ
2: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กินข้าว
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปกินข้าวตอนเที่ยงล่ะคะ
2: เที่ยงก็ไปทำงานกับแม
0: ่เราไปทำงานกับคุณแม่ไปที่ทำงานของคุณแม่ใช่ไหมคะตอนบ่ายล่ะคะ
2: กลับมาก็ปั่นจักรยาน
0: ไปปั่นจักรยานตอนเย็น
2: ตอนเย็นก็ไปซื้อกับข้าวแล้วก็กินข้าว
0: ตอนเย็นก็เลยซื้อกับข้าวเพื่อมากินข้าวกับครอบครัวใช่ไหมคะและช่วงเวลาตอนไหนอีก
2: ก็เล่น iPad
0: ช่วงเวลาตอนค่ำทำอะไรคะ
2: ดูทีวีแล้วก็อาบน้ำ
0: แล้วก็เข้านอนใช่ไหมคะ
2: สวดมนต์เข้านอน
0: โอ้สวดมนต์ด้วยสวดมนต์ก่อนนอนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าไอดีสวดมนต์ได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะอ่ะต่อไปสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย
0: ชื่อเล่นก็ได้ค่ะ
3: ชื่อมาวิน
0: ชื่ออะไรนะคะ
3: ชื่อมาวิน
0: ชื่อมาวินมาวินลองบอกเพื่อนๆซิว่าใน1วันเนี่ยมาวินทำกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
3: ล้างหน้าแปรงฟัน
0: ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำไหมคะ
3: อาบ
0: อาบน้ำด้วยช่วงเวลาสายทำอะไรคะ
3: ปั่นจักรยาน
0: ไปปั่นจักรยานปั่นจักรยานกับใคร
3: แม่
0: ไปกับใครนะคะไปกับแม่อ้าวช่วงเวลาเที่ยงล่ะคะ
3: เล่นโทรศัพท์กับ
0: แล้วช่วงเวลาบ่ายล่ะคะช่วงบ่ายไปไหนเอ่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างเช่นไปเล่นกับเพื่อนไหม
3: ไป
0: ไปเล่นกับเพื่อนทำกันบ้านไหมคะ
3: ทำ
0: กันบ้านแล้วช่วงเวลาตอนเย็นล่ะคะเวลาตอนเย็นทำอะไรเอ่ย
3: กินข้าวครับ
0: กินข้าวนะคะกินข้าวกับใครเอ่ย
3: พ่อแม่
0: กินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วงเวลาตอนค่ำล่ะคะ
3: ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนอน
0: เอาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนอนและเพราะว่าวันนี้เล่นมาเหนื่อยเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ2คนค่ะ2คนพอแล้วพอแล้วนะคะไปหยิบไมค์มาเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพัฒน์ลำเลิศชื่อเล่นชื่อน้องหันษาค่ะ
0: กิจกรรมใน1วันของหนูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
4: ตื่นเช้ามาหนูอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน
0: ช่วงเวลาสาย
4: หนูไปกินข้าวกับพ่อแม
0: ่ช่วงเวลาตอนเที่ยง
4: หนูไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงของหนู
0: ช่วงเวลาตอนบ่าย
4: ทำการบ้าน
0: ช่วงเวลาตอนเย็น
4: อาบน้ำแล้วก็ไปดูทีวีกับครอบครัว
0: และช่วงเวลาตอนค่ำ
4: นอน
0: ได้เวลาเข้านอนแล้วสวดมนต์ไหมคะ
4: สวดค่ะ
0: สวดมนต์เข้านอนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัตนันบุญเดชชื่อเล่นชื่อน้องอะตอมค่ะ
0: น้องอะตอมคะกิจกรรมใน1วันของหนูทำอะไรบ้างคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้า
5: ไปอาบน้ำค่ะ
0: ตื่นนอนแล้วก็ไปอาบน้ำช่วงเวลาสายล่ะคะ
5: แล้วก็ไปกินข้าว
0: ไปกินข้าวช่วงเวลาตอนเที่ยง
5: ขึ้นมาให้ข้าวแมว
0: ค่ะช่วงเวลาตอนบ่าย
5: ตอนบ่ายไปปั่นจักรยาน

0: ไปปั่นจักรยานช่วงเวลาตอนเย็น
1: ทำการบ้าน
0: ทำการบ้านและช่วงเวลาตอนค่ำล่ะคะ
1: นอน
0: ได้เวลาเข้านอนและสวดมนต์ด้วยไหมคะสวดมนต์ก่อนเข้านอนด้วยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5ด้วยค่ะและสุดท้ายแล้วคือกลุ่มที่2นั่นเองเชิญเลยค่ะมาเลย2คนเลยค่ะออกมาเลยเขาเสียงปรบมือเพื่อนด้วยเพื่อนออกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณิภาสาวแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมอรี่ค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมใน1วันของหนูหนูทำอะไรบ้างตั้งแต่ช่วงเวลาตอนเช้า
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ทำอะไรอีกคะ
2: กินข้าวค่ะ
0: กินข้าวแล้วช่วงเวลาตอนสายหนูทำอะไร
2: ปั่นจักรยานค่ะ
0: ปั่นจักรยานค่ะไปปั่นจักรยานเล่นกับใครคะ
2: เล่นกับน้องค่ะ
0: ไปกับน้องช่วงเวลาตอนเที่ยงหนูทำอะไรคะทำอะไรเอ่ย
2: ดูทีวีค่ะ
0: ดูทีวีช่วงเวลาตอนบ่ายหนูทำอะไรคะ
2: กินข้าวค
0: ่
2: ะ
0: กินข้าวเหมือนเดิมตอนเย็นหนูทำอะไรคะ
2: ทำการบ้านค่ะ
0: ทำการบ้านแล้วก็ช่วงเวลาตอนค่ำหนูทำอะไรคะ
2: นอนค่ะ
0: หนูเข้านอนใช่ไหมคะเก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าใน1วันเด็กๆนั้นทำอะไรบ้างรู้แล้วว่าฉันทำอะไรในแต่ละช่วงเวลานะคะตั้งแต่เช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นและตอนค่ำนักเรียนก็สามารถนำมาจดบันทึกลงในสมุดได้ว่าแต่ในละช่วงเวลาฉันทำอะไรบ้างแล้วพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรทำกิจกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่าจดเพื่อให้เรารู้ว่าใน1วันฉันทำอะไรบ้างเราจะได้จำได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อไปเราจะมาทำใบงานกันเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณครูจะให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่7เรื่องนาฬิกาชีวิตโดยให้นักเรียนนะคะนำข้อความที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาเติมลงในแผนผังความคิดให้ถูกต้องคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูใบงานของเรากันก่อนนะคะใบงานนี้เป็นใบงานที่7นะคะคุณครูจะมีข้อความให้ทั้ง6ข้อความให้นักเรียนนำข้อความนั้นมาเติมลงในกรอบข้อความให้ตรงกับรูปภาพมีข้อความอะไรบ้างเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะตอนเช้า
3: ตอนเช
0: ้
3: า
0: ตอนบ่าย
3: ตอนบ
0: ่
3: าย
0: ตอนเย็
3: น
0: ตอนเย็
3: น
0: ตอนสาย
3: ตอนสาย
0: ตอนเที่ยง
3: ตอนเที
0: ่
3: ยง
0: ตอนค่ำ
3: ตอนค
0: ่
3: ำ
0: มีกี่เวลาคะมีกี่ช่วงเวลาคะมี6ช่วงเวลานะคะโดยนำช่วงเวลาเหล่านั้นมาใส่ในกรอบข้อความนะคะให้ตรงกับรูปภาพเช่นภาพนี้เป็นภาพอะไรเขาทำอะไรตื่นนอนนะคะตื่นนอนเป็นช่วงเวลาอะไรคะช่วงเวลาอะไรคะตอนเช้าเนี่ยคำนำคำว่าตอนเช้ามาใส่ลงในกรอบสี่เหลี่ยมได้ไหมคะได้ไหมคะตอนนี้หยิบใบงานของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่61ค่ะเปิดไปหน้าที่61ค่ะเจอไหมคะ

0: เด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะไม่เป็นไรยังไม่ได้ระบายสีไม่เป็นไรนักเรียนไปทางนะคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เขียนเรียบร้อย
0: เรียบร้อยหรือยังคะเรียบเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตรวจกันค่ะว่านักเรียนนั้นเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะนักเรียนไปทางก็ตรวจสอบความถูกต้องได้ไปเลยนะคะตอนนี้นักเรียนหันมาทางคุณครูก่อนนะคะเพื่อมาดูว่านักเรียนนั้นเขียนช่วงเวลาถูกต้องหรือเปล่ามาดูภาพแรกภาพแรกเขาทำอะไรอยู่คะตื่นนอนใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางไปไหนอาจจะเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาตอนไหนคะ
2: ตอนเช
0: ้
2: า
0: ใส่คำว่าตอนเช้าลงไปค่ะใส่คำว่าตอนเช้าลงไปต่อไปเขาทำอะไรอยู่กำลังนั่งเล่นนะคะต่อจากตอนเช้าเป็นช่วงเวลาอะไรคะ
2: ตอนสาย
0: ตอนสายถูกต้องใส่ลงไปเลยต่อจากเวลาตอนสายเขาทำอะไรคะ
2: ก
0: ินข้าวเขาทำอะไรกินข้าวอยู่แสดงว่าเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเขียนตามลงไปเลยค่ะต่อไปเด็กคนนี้เขาทำอะไรคะเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่คะกำลังเล่นอยู่เลยต่อจากเวลาตอนเที่ยงเป็นเวลาตอนบ่ายค่ะใส่คำว่าตอนบ่ายต่อไปต่อจากเวลาตอนบ่ายเขาทำอะไรอยู่เอ่ยรับประทานอาหารกับครอบครัวแสดงว่าเป็นเวลา
2: ตอนเย
0: ็
2: น
0: ตอนเย็นและภาพสุดท้ายเลยกำลังนอนหลับเลยค่ะเป็นช่วงเวลาอะไรคะต่อจากตอนเย็นช่วงเวลาอะไรเอ่ยตอนค่ำนั่นเองค่ะตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลย

0: และนักเรียนคนใดยังไม่ได้ระบายสีหรือยังทำงานไม่เรียบร้อยให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะตอนนี้เด็กๆ เก็บงานของตัวเองได้เลยแล้วนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนนะคะเป็นกลุ่มที่ชนะไปเลยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลุ่มไหนคะเสร็จกลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4วันนี้เป็นกลุ่มที่4นะคะตอนนี้หันมาฟังคุณครูค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ
1: นาฬิกาชีวิต
0: เราเรียนเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคะนาฬิกาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคะนาฬิกานั้นสามารถใช้ดูเวลาได้เวลาเราทำกิจกรรมต่างๆหรือมีการนัดหมายกับใครเราต้องดูเวลาและนัดหมายและไปให้ตรงเวลาค่ะนาฬิกาช่วยให้เราสามารถวางแผนการทำงานกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้และไม่ให้พลาดโอกาสดีๆในงานนั้นนั่นเองค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่8เรื่องประวัติความเป็นมาของฉันนั่นเองค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฉันว่าฉันนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างฉันชื่ออะไรฉันเกิดวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนกันในวันนี้นักเรียนไปทางก็เช่นกันนะคะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะวันนี้มีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลมาต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่อง

0: ที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิด

ี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิลปกรศรีพรมทองครับวันนี้ครับเป็นเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่นะเด็กๆอ่านชื่อเรื่องได้ไหมว่าอย่างไรครับการลองผิดลองถูกยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ในเรื่องของการลองผิดลองถูกก่อนอื่นคุณครูจะนำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยครับคำถามของคุณครูมีอยู่ว่านักเรียนมีเส้นทางการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนได้กี่เส้นทางอะไรบ้างใครมีเส้นทางเดียวยกมือมือลงครับใครมีมากกว่า1เส้นทางยกมือครับมีขอตัวแทนที่มีมากกว่า1เส้นทางหน่อยเป็นเส้นทางอะไรบ้างเอ่ยมาอย่างไรไปยังไงมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางอะไรบ้างครับเด็กๆช่วยกันตอบเลยก็ได้เป็นเด็กอะไรนะตรงไปเลี้ยวขวาบางคนก็อ้อมหน่อยนึงใช่มั้ยครับบางคนก็ขึ้นสะพานด้วยอ๋อเลี้ยวซ้ายอ๋อขึ้นภูเขาด้วยโอ้โหหลายคนก็มีแนวคำตอบหลากหลายมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นทางนะครับ2เส้นทางเป็นหลักๆเลยนะ1คือเส้นทางสายหลักก็คือเส้นทางที่ไม่ได้เป็นเส้นทางที่อ้อมนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางถนนสายหลักหรือเส้นทางที่ตรงครับยาวไปเลยอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเล็กน้อยนะครับจากบ้านมาโรงเรียนหรืออาจจะมีอีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางลัดครับเส้นทางลัดเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนบ้างในกรณีไหนบ้างเราถึงจะไปเส้นทางลัดในกรณีที่เราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงรถเป็นไงรถติดใช่ไหมครับเราอาจจะลัดเลาะไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีรถเยอะรถติดเพราะว่าเส้นทางหลักหรือถนนสายหลักเนี่ยอาจจะเป็นไงรถอาจจะมากนะครับรถอาจจะมากแต่การเดินทางเป็นไงครับสะดวกครับอาจจะตรงมาอย่างเดียวแต่ว่ารถอาจจะติดได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสายหลักที่ผู้คนสัญจรไปมาเป็นหลักนั่นเองแต่ในส่วนของเส้นทางลัดใช่ไหมครับอาจจะไม่มีคนทั่วไปสัญจรนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับใช้ในการหลบหลีกในเรื่องของรถติดนะครับมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของครูครับถามว่านักเรียนที่มีหลายเส้นทางให้เลือกนักเรียนเลือกใช้เส้นทางใดเส้นทางลัดเพื่อนบอกว่าเส้นทางลัดเพราะอะไรครับเพราะว่ารถน้อยใช่ไหมรถไม่ติดเพราะอะไรทุกเพราะรถไม่ติดนะครับบางคนเนี่ยมีเส้นทางเดียวใช่ไหมครับแต่บางคนก็มีเส้นทางลัดก็ต้องเลือกนะครับว่าวันนั้นเนี่ยรถส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไปเส้นทางที่เราไปสะดวกใช่ไหมหรือเส้นทางสายหลักนะครับแต่หากในวันนั้นเนี่ยมีรถเยอะรถติดหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาใกล้ๆจะเข้าเรียน8โมงแบบนี้นะครับอาจจะทำให้รถติดได้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไปในเส้นทางลัดอาจจะผ่านตลาดอาจจะผ่านในพื้นที่ที่มีซอกมีซอยอาจจะเดิน

0: างยากนิดนึงแต่ว่าก็จะทำให้เรานั้นหลีกเลี่ยงรถติดได้นะครับแนวคำตอบของครูครับเป็นเส้นทางถนนสายหลักนะครับเลือกเส้นทางถนนสายหลักอันนี้ในเป็นแนวคำตอบนะแนวคำตอบนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกหรือบางคนบอกว่าเลือกเส้นทางลัดเพราะว่ารถไม่ติดนะครับเอาละครับจากคำถาม2คำถามนะครับเป็นเรื่องของเส้นทางที่เราจะต้องเลือกใช่มั้ยครับในการเลือกเส้นทางเนี่ยอยากจะให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของอะไรแผนที่ใช่มั้ยแผนที่ของอำเภอหัวหินเราใช่มั้ยครับเด็กๆอาจจะคุ้นเคยใช่มั้ยครับบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านนักเรียนอยู่ไหนนี่ครับไม่ใช่อยู่บนเขาสมมุติว่าอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยสมมุติว่าอยู่ตรงนี้การที่เราจะเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีกี่เส้นทาง
1: 2เส้นทาง
0: โอ้โหเด็กๆบางคนบอก2เส้นทางบางคนบอกว่า3เส้นทางแต่จริงๆแล้วหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางจากบ้านใช่ไหมครับถนนเพชรเกษมเลยสายหลักเลยตรงยาวไปเลยใช่ไหมผ่านหอนาฬิกาผ่านตลาดฉัตรชัยตรงไปจนถึงโรงเรียนวังไกลกังวลของเราใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางก็อาจจะยกตัวอย่างในส่วนของแผนที่หรือพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อที่ให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเด็กๆสมมุติว่าเส้นทางสายหลักเนี่ยที่ตรงมาเดินทางสะดวกไหม
1: สะดวก
0: สะดวกแต่ถ้ามีรถเยอะเด็กๆจะไปทางไหน
1: ไปทางล
0: ัดไปทางลัดไปทางลัดก็อาจจะไปทางไหนดีเด็กๆไปทางไหนดีอ๋อเด็กๆบอกว่าตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เล
0: ี้
1: ยวซ้าย
0: ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ต้องไปนี่ตรงสถานีรถไฟจากนั้นไปไหนต่อแล้วก็เลี้ยวขวาเรียบทางรถไฟไปเรื่อยๆมาถึงหัวหิน76แล้วก็เลี้ยวไปอีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะตรงไปที่โรงเรียนหรือใครอาจจะมาเส้นทางด้านล่างเส้นทางที่ติดทะเลไหมครับทางด้านนี้จากบ้านเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผ่านถนนดำเนินเกษมผ่านถนนเรดดำริไปที่หัวหิน51แล้วก็ตรงขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวมาที่โรงเรียนเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปว่าเส้นทางสายหลักอาจจะรถติดใช่ไหมครับตรงนี้ผ่านถึง2ไฟแดงใช่ไหมครับถ้าจะไม่ผิด2ไฟแดงแต่ว่าในส่วนของทางลัดมีไฟแดงไหมทางลัดไม่มีใช่ไหมก็ทำให้เรานั้นเดินทางโดยการหลีกเลี่ยงรถติดได้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราเองว่าเราจะเลือกแบบใดนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนมีเส้นทางหลากหลายให้เลือกได้และมีเหตุผลของตัวเองที่จะเลือกเส้นทางที่จะใช้เดินทางไปโรงเรียนหรือมาโรงเรียนนั่นเองเข้าใจไหมครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของเส้นทางนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยเส้นทางที่เราเดินทางไปเนี่ยจะต้องเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายนะครับเป็นเส้นทางสายหลักก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าตรงหอนาฬิกามีการซ่อมถนนเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนถ้ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะต้องเลือกไปในเส้นทางที่เป็นไงครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับสำหรับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่3เรื่องของการแก้ปัญหาครับ1ระบุปัญหาจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับและนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้วันนี้เราจะเรียนรู้กันถึงเรื่องของการลองผิดลองถูกในส่วนของการเลือกเส้นทางจากใบงานนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับจะต้องระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองจากสถานการณ์ใกล้ตัวหรือสถานการณ์ที่กำหนดได้นะครับครูก็จะมีสถานการณ์จากใบงานมาให้เด็กๆนั้นได้ปฏิบัติลงมือปฏิบัติเลือกเส้นทางลองผิดลองถูกกันเอาละมาดูกันต่อครับใบงานของคุณครูวันนี้นะครับถ้าเป็นใบงานนะครับถ้าเป็นใบงานเนี่ยเป็นงานกลุ่มนะครับครูจะแจกให้กลุ่มละ2ชุดเหมือนเดิมนะครับทำไปทีละใบงานนะครับและก็จะมีในส่วนของแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเด็กๆจะต้องหยิบแบบฝึกหัดหรือหนังสือของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วทำเป็นรายบุคคลนะครับเอาละมาดูที่ใบงานที่1เรื่องอะไรครับเรื่องค้นหาเส้นทางนะครับในใบงานที่1ก็จะมีอยู่ด้วยกัน

0: 2ข้อเด็กๆฟังคุณครูอธิบายให้เข้าใจก่อนนะหลังจากที่คุณครูให้เวลาเด็กๆทำใบงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอโดยการลากเส้นทางบนจอกันด้วยแล้วใครที่อยากจะออกมาลากเส้นทางบนจอนำเสนอใบงานเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับก่อนอื่นมาดูบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาและทำใบงาน1เรื่องค้นหาเส้นทางครับและคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2-3 คนครับจากนั้นคุณครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน1เรื่องค้นหาเส้นทางโดยคุณครูให้นักเรียนพยายามอ่านโจทย์เองหรือคุณครูช่วยอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนฟังด้วยนะมาดูฟังให้เข้าใจครับวันนี้เด็กๆจะต้องมีสีนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องเตรียมสีเพื่อที่จะลากเส้นทางนะครับมาดูข้อที่1ครับแม่ไก่จะพาลูกเจี๊ยบไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำนะครับแม่ไก่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้ลูกเจี๊ยบไม่ได้อยู่ด้วยการกระจายไปทั่วพื้นที่เลยเห็นไหมครับให้ใช้ดินสอสีลากเส้นพาแม่ไก่ไปตามหาลูกเจี๊ยบจนครบทุกตัวแล้วพาไปบ่อน้ำและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นทางเส้นอื่นเพิ่มด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเส้นทางที่จะไปพาลูกเจี๊ยบทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 5ตัวแล้วไปที่บ่อน้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวนะครับมีมากกว่า1เส้นทางฉะนั้นเวลาที่เราได้เส้นทางที่1แล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องใช้อีกสีหนึ่งหรือดินสอสีอีกสีหนึ่งลากเพิ่มเส้นทางอื่นเข้าใจไหมครับลากเส้นทางอื่นเพิ่มเวลาที่เราลากเนี่ยเราจะเริ่มลากจากลูกเจี๊ยบได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะลากจากแม่ไก่นะแม่ไก่นะครับเวลาลากเด็กๆจะต้องลากไปทุกตัวนะครับลากไปทุกตัวอย่างไรยกตัวอย่างนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเด็กๆจะได้ทำได้เวลาลากนะครับเด็กๆจะลากไปในลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องลากไปให้ครบทุกตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวแล้วก็ลงมาที่บ่อน้ำแบบนี้เข้าใจไหมครับเด็กๆจะหลุดตัวใดตัว1ไปไม่ได้นะครับหลุดตัวใดตัว1ไปไม่ได้และอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เส้นทางตัวอย่างที่คุณครูลากจากนั้นเด็กๆก็ตอบเลยครับว่าเส้นทางตามลูกเจี๊ยบจนครบทุกตัวเพื่อไปยังบ่อน้ำมีกี่เส้นทางไม่ใช่1เส้นทางแน่นอนและอย่าลืมนะถ้าเราใช้ดินสอสีแดงไปแล้วเนี่ยเส้นทางอื่นจะเป็นสีแดงด้วยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องเป็นสีอื่นสีเขียวก็ได้สีเหลืองสีดำก็ได้แต่ต้องเป็นเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันและเด็กๆจะต้องหาเส้นทางให้ครบนะครับให้ครบถ้วนไปต่อ2ครับในข้อ2ใช้ดินสอสีลากเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านโรงเรียนอยู่ไหนนี่มีเด็กๆ2คนอยู่นะครับโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางเหมือนสักครู่นี้เลยครับต้องไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยนะเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นในนี้มีอะไรบ้าง
1: ม
0: ี
1: โจร
0: มีโจรมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: ส
0: ุ
1: น
0: ั
1: ข
0: เอ้าทำหน้าดุด้วยมีอะไรอีกมีรถใช่ไหมอุบัติเหตุแล้วก็มีการก่อสร้างถนนซ่อมถนนนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะต้องหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงเส้นทางจากโรงเรียนกลับไปถึงบ้านตรงนี้นะครับจะผ่านโจรได้ไหมไม่ได้นะห้ามผ่านไปที่โจร นะครับต้องเลือกไปที่เส้นทางอื่นและอย่างที่บอกไปว่าอย่าลืมใช้ดินสอสีที่ต่างกันหลังจากลากเรียบร้อยให้เด็กๆตอบคำถามตรงนี้ด้วยครับเส้นทางจากโรงเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมีกี่เส้นทางไม่ใช่เส้นทางเดียวแน่ๆไม่ใช่เส้นทางเดียวตอบใส่เป็นตัวเลขไปว่ามีกี่เส้นทางและนักเรียนเลือกเส้นทางที่ใช้เนี่ยเลือกสีอะไรเด็กๆเลือกเส้นทางสีอะไรเพราะเหตุใดถึงเลือกเส้นทางสีนั้นเข้าใจไหมครับ ขียนต่อไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าปลอดภัยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่สั้นเป็นเส้นทางลัดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุผลของเราในแต่ละกลุ่มนะครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือทำวันนี้ทำงานกลุ่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราทำแบบฝึกหัดเนี่ยถึงจะเป็นงานเดี่ยวนะครับไปลงมือทำกันเลยครับ

คุณครูจะให้เด็กๆออกมาทําการเฉลยเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มสําหรับข้อที่1เด็กๆฟังสําหรับข้อที่1กลุ่ม1กลุ่ม1มีกี่เส้นทางครับข้อ1 4เส้นทางกลุ่ม2กลุ่ม2 2เส้นทางกลุ่ม3กลุ่ม3โอ้โหกลุ่ม3ได้5เลยกลุ่ม4ได้2เส้นทางกลุ่ม5 1เส้นทางนะครับเอาละครูขอคนที่ได้เส้นทางน้อยที่สุดก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ใครได้2เส้นทางบ้างกลุ่ม4อ่ะลุกขึ้นมาเลยครับตอบ2เส้นทางใช่มั้ยขอเส้นทางเดียวขอเส้นทางแรกลากขึ้นไปเลยเก่งมากเอาเก็บไปแล้ว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเรียบร้อยปรบมือให้เพื่อนเก่งมากยอดเยี่ยมเอาละครับต่อไปครับขอกลุ่มที่บอกเส้นทางมากที่สุดคือกลุ่มไหนเอ่ยน่าจะกลุ่ม3มาเลยครับกลุ่ม3คนเดียวขอคนเดียวอ่ะ2คนก็ได้แต่ว่าขีดเส้นทางคนเดียวนะลูกเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนอย่าให้ซ้ํากับเส้นทางเพื่อนนะครับลากตั้งแต่ต้นเลยระวังมือระวังมือขยับนิดนึงหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเรียบร้อยเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับคุณครูให้เด็กๆเฉลยไปแนวคำตอบสักสองเส้นทางแล้วกันนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่1จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับแต่ขอเป็นตัวอย่าง2เส้นทางที่เด็กๆของเราออกมาเลือกเส้นทางแล้วเดี๋ยวจะไปดูแนวคำตอบพร้อมๆกันนะครับไปต่อเลยในข้อที่2ครับข้อที่2ครับใช้ดินสอสีลากเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านครับโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างกันลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางอื่นด้วยเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม4เรียบร้อยกลุ่ม3เรียบร้อยนะครับขอเป็นกลุ่ม1มาเลยครับหนึ่งคนสำหรับลากเส้นทางที่ปลอดภัยจากทางด้านบนนะครับจากโรงเรียนไปบ้านนะครับยาวๆนิดหนึ่งเลยโอเคอ่ะลากเลยครับจากโรงเรียนไปเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับลากมาเลยอยากได้เส้นทางไหนลากเลยครับให้ตรงทางนะลูกให้ตรงทางหน่อยอ่ะโค้งเลี้ยวโค้งหลีกเลี่ยงรถอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงสุนัขแล้วก็เข้าบ้านได้เรียบร้อยเอาปบมือเก่งมากเก่งมากเก่งมากยอดเยี่ยมมากต่อไปครับกลุ่ม2กับกลุ่ม5ขอเป็นกลุ่ม5แล้วกันมาเลยครับอีกหนึ่งเส้นทางที่ปลอดภัยจากโรงเรียนมาบ้านคนละเส้นทางนะลูกเล็งหน่อยเล็งหน่อยอย่าให้ตกข้างทางเก่งมากยอดเยี่ยมช่วยกันบอกได้ตรงไปนี่ข้ามสะพานลงมาทางด้านล่างปึ๊บแล้วก็ลงมาเรียบร้อยเก่งมากก็มือเพื่อนยอดเยี่ยมมากเก่งมากครับเชิญกลับที่ได้และแน่นอนครับต้องตอบคำถามเส้นทางจากโรงเรียนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมีกี่เส้นทางเด็กๆคิดว่ามีกี่เส้นทางมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่2เส้นทางนะครับ

0: นเด็กๆจะเลือกเส้นทางใดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกลุ่มนะครับส่วนเหตุผลคุณครูจะไปเฉลยในแนวคำตอบนะครับเอาละมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับในข้อที่1นี่ครับ B 3เส้นทางนะแนวคำตอบของคุณครูมีอยู่ด้วยกัน3เส้นทางเส้นทางที่1ครับใครได้แบบนี้บ้างโอ้มีกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ใช่ไหมครับเยี่ยมมากกลุ่ม4ด้วยต่อไปเส้นทางนี้ใครได้เส้นทางสีส้มแบบครูบ้างมีกลุ่ม3กลุ่ม1ด้วยเนาะกลุ่ม4กลุ่ม5ด้วยเส้นทางที่2ต่อไปครับเส้นทางที่3ใครได้เส้นทางแบบนี้บ้างมีกลุ่ม3มีกลุ่ม2เก่งมากเลยนะครับสรุปแล้วคุณครูได้ทั้งหมด3เส้นทางนะครับ3เส้นทางที่จะพาลูกเจี๊ยบนะครับพาลูกเจี๊ยบไปเล่นน้ำที่บ่อน้ำจนครบทุกตัว5ตัวเรียบร้อยสำหรับข้อที่1ต่อไปในข้อที่2ข้อที่2ใช้ดินสอสีลากเส้นทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้านโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและใช้ดินสอสีที่ต่างการลากเส้นเพื่อเพิ่มเส้นทางอื่นเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็ได้เฉลยเรียบร้อยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเส้นทางมี2เส้นทางเมื่อสักครู่นี้ก็กี่เส้นทางนะ2เช่นเดียวกันนะครับเส้นทางที่เป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับสำหรับเหตุผลนะครับนักเรียนเลือกเส้นทางอ่ะใครเลือกเส้นทางสีแดงบ้างเมื่อสักครู่นี้จำได้ไหมใครเลือกเส้นทางสีแดงใครเลือกเส้นทางสีน้ำเงินมีด้วยเหตุผลอยากถามเหตุผลสักหนึ่งกลุ่มนะครับมีไหมมีใครอยากตอบเหตุผลไหมเอาละครับนักเรียนเลือกเส้นทางสีอะไรครับตัวแทนเส้นทางสี
1: แดงคร
0: ับ เส้นทางสีแดงเหตุผลอะไรถึงเลือกเส้นทางสีแดงครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที
1: ่ปลอดภัยครับ
0: ปลอดภัยเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับเหตุผลของคุณครูก็คือเส้นทางเดียวกันเลยนะครับเฉลยเหมือนกันเลยเส้นทางสีแดงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไม่มีอุปสรรคและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดรวมถึงเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆตอบออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับใบงานใบกิจกรรมของคุณครูนะมาถึงคำถามกันนิดนึงหลังจากที่เราทำใบงานที่1เรียบร้อยนะครับเรื่องค้นหาเส้นทางในข้อ2ให้เด็กๆนึกถึงใบงานในข้อที่2ในข้อที่2เนี่ยมีอุปสรรคหรือไม่มีไม่มีครับ
2: ม
0: ีนะครับและนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาโดยเลือกเส้นทางอย่างไรจึงจะถึงเป้าหมายต้องไปเส้นทางที่เป็นยังไงที่ปลอดภัยที่ไม่มีอันตรายใช่ไหมยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูนี่ครับเด็กๆตอบว่ามีอุปสรรคใช่ไหมในข้อที่2เนี่ยมีอุปสรรคแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุซ่อมถนนใช่ไหมครับหรือมีสุนัขดุใช่ไหมครับมีโจรใช่ไหมครับวิธีแก้ก็คือเลือกเส้นทางใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคเหล่านั้นนั่นเองยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละครับก่อนที่คุณครูจะสรุปก่อนที่คุณครูจะสรุปได้เห็นอะไรครับ
3: เด
0: ็กๆบอกสวนสนุกไม่ใช่อ่ะให้ตอบใหม่คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นแผนผังแผนผังของที่ที่ไหนเอ่ยที่ที่ไหนครับนึกดีๆนึกดีๆที่ไหนคุ้นไหมคุ้นไหมถูกต้องที่โรงเรียนของเรานะครับเห็นไหมเราอยู่ที่อาคาร5เราอยู่ที่อาคาร5ตรงนี้ที่เป็นแถบสีเหลืองนี้นะครับที่เป็นแถบสีเหลืองนี้ในส่วนของคำถามนะครับเป็นสถานการณ์นะครับในสถานการณ์ที่คุณครูจะยกตัวอย่างเนี่ยคุณครูปลายทางก็อาจจะนำในส่วนของแผนผังของโรงเรียนตัวเองมาได้นะครับสถานการณ์ก็คือให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยเลือกเส้นทางการเดินทางจากชั้น

0: ียนจากชั้นเรียนของเราที่เรากำลังบันทึกเทปอยู่ตรงนี้ที่อาคาร5สีเหลืองตรงนี้นะครับมาห้องคอมพิวเตอร์ตอบได้ไหมครับห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่อาคารไหนอาคาร6เพื่อเราตอบว่าอาคาร6ครับอยู่ที่อาคารสำนักงานบริหารนะครับโดยต้องไปแวะซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการร้านค้าสวัสดิการอยู่อาคารไหนครับ
1: อาคาร
0: 2เก่งมากสีม่วงอาคาร2ตรงนี้แล้วจึงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์โดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่เด็กจะเลือกเส้นทางใดนะครับนี่ครับห้องเรียนเราอยู่ที่อาคาร5ที่เป็นสีเหลืองครับและร้านค้าสวัสดิการต้องไปซื้อดินสอก่อนใช่ไหมเด็กๆจะต้องเดินทางจากห้องเรียนเนี่ยไปซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการและหลังจากนั้นถึงจะไปที่ห้องไหน
1: ห
0: ้องคอมพิวเตอร์ที่อาคารสำนักงานบริหารนั่นเองนั่นแหละครับครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจากสถานการณ์นะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่เหลือก็คือกลุ่ม2มาครับ2คนครับ2คนพอ2คนอ่ะผู้หญิงคนผู้ชายคนผู้หญิงคนผู้ชายคนนะครับเลือกเส้นทางนะโดยจากห้องเรียนไปซื้อดินสอที่ร้านสวัสดิการจากนั้นมาห้องคอมพิวเตอร์ขีดเส้นทางที่สั้นที่สุดครับเด็กๆไปตามทางที่เด็กๆเลือกเลยระวังแขนเสื้อลูกระวังแขนเสื้อลากขึ้นไปเสร็จแล้วก็ซื้อหรือยังซื้อเรียบร้อยแล้วก็ลงมาไปตามเส้นทางเพื่อที่จะมาห้องคอมพิวเตอร์เก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยเห็นไหมครับเพื่อเรากลุ่มที่2สามารถที่จะเลือกเส้นทางที่สั้นเลยใช่ไหมครับตรงไปใช่ไหมห้องเรียนขึ้นไปผ่านลานหลังคาไปที่อาคารรวมใจเพื่อที่จะซื้อดินสอที่ร้านค้าสวัสดิการนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วมีเส้นทางอื่นไหม
1: ม
0: ีนะครับเส้นทางอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางที่ไปซื้อดินสอได้เหมือนกันแต่เป็นเส้นทางที่ไกลใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราก็นี่ครับเดินผ่านมาทางนี้ผ่านสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านสนามฟุตซอลแล้วก็อ้อมปลาที่อาคารรวมใจเพื่อที่จะไปที่ร้านค้าสวัสดิการแล้วก็ถึงจะลงมาที่อาคารสำนักงานเพื่อที่จะมาที่ห้องคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เป็นไงที่ไกลเราเลือกไปไหมเราไม่เลือกไปเส้นทางที่ไกลนะครับแต่ถ้าเส้นทางที่ใกล้เนี่ยมีอุปสรรคอยู่อย่างมีการซ่อมอยู่แบบนี้เราไปไหมเราไม่ไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะเลือกไปที่เส้นทางอื่นหรืออาจจะผ่านไปที่อาคารหน้าอาคารอนุบาลก็ได้แล้วก็อ้อมมาที่อาคารหลวงปู่โต๊ะไปที่รวมใจร้านค้าสวัสดิการแล้วถึงจะลงมาที่ห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีอุปสรรคไม่ไปถ้ามีอุปสรรคเราจะไม่ไปและที่สำคัญเลยคือต้องปลอดภัยและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดอย่างยกตัวอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับเอาละครับเรียบร้อยมาสรุปกันนิดนึงครับวันนี้กิจกรรมเรามากมายเลยในเรื่องของการลองผิดลองถูกไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับครั้งที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3และคำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามครับคำถามสรุปบทเรียนครับนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ยใครอยากตอบอยากตอบบ้างครับมาเลยวันนี้เราได้รับความรู้อะไรบ้างลุกขึ้นยืนเลย
2: เส้นทาง
0: ในส่วนของเส้นทางใช่ไหมครับเส้นทางเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยต้องเป็นเส้นทางที่เป็นไงครับต้องเป็นเส้นทางที
2: ่ปลอดภัย
0: ปลอดภัยยอดเยี่ยมมากปรบมือเพื่อนเก่งมากนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกเส้นทางที่จะไปยังเป้าหมายนะครับซึ่งอาจมีได้หลายเส้นทางควรเลือกเส้นทางที่สั้นและมีความปลอดภัยอย่าลืมนะครับต้องเป็นเส้นทางที่สั้นและมีความปลอดภัยอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนเคยปลูกต้นไม้หรือไม่ใครเคยปลูกยกมือ

0: อำเภอรองใครไม่เคยปลูกต้นไม้ยกมือมีไหมมีบ้างเหมือนกันนะครับและนักเรียนมีวิธีการปลูกต้นไม้อย่างไรให้ต้นไม้โตครับเราต้องทำอะไรบ้างใส่ดินรดตามต้นไม้ใส่ปุ๋ยยอดเยี่ยมมากเลยรดน้ำอย่าลืมรดน้ำนะครับแล้วต้นไม้จะต้องโดนแสงแดดด้วยนะครับในกรณีที่เป็นต้นไม้ที่ปลูกสำหรับกลางแจ้งนะครับแต่ว่าต้นไม้บางประเภทอาจจะปลูกแล้วโดนแสงแดดโดยตรงไม่ได้ก็ต้องปลูกในร่มนะครับแนวคำตอบของคุณครูบางคนก็บอกว่าเคยหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เคยนะครับในการปลูกต้นไม้ให้โตก็คือใส่ดินใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกในการปลูกต้นไม้อย่างไรให้โตนะครับเราก็ต้องทำการลองผิดลองถูกนะครับใส่ดินมากน้อยแค่ไหนใส่ปุ๋ยมากแค่ไหนใส่เวลาอะไรบ้างรดน้ำเวลาไหนบ้างเช้าหรือเย็นหรืออย่างไรเราก็ต้องมีการลองผิดลองถูกเหมือนกับการเลือกเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยสำหรับแบบประเมินตนเองข้อที่1ถึงข้อที่3ครับฝากไว้ด้วยอย่าลืมกลับไปประเมินนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปยังอยู่เรื่องเดิมครับเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับ B สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เป็นใบงานที่2เรื่องประกอบรถยนต์ครับและ2ใบงานที่3แบบฝึกหัดเรื่องของการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานไหม
1: สน
0: ุกสัปดาห์หน้าสนุกสนานแน่นอนครูจะมีเกมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นสนุกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักรพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่แปลสีบานพระดับังขันอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่พวกเราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตับบะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อาชวะมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรา

0: ิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่2ก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่3ก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และปลอดภัย
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่2ก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศวิราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วย
1: พระบารม
0: ีก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แส่ซ่องเพราะว่าที่แส่ซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: เมื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะ และทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นาทีเข้าที่พระบรรทม
0: พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
2: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวกของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
0: ของพระองค์เอง
2: ใช
0: ่
2: นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
0: ๆนะคะ
2: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
0: ่
2: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่น พระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงธรรมวัตรสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงประนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดวรในช่วงที่ทรงประนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
3: ก็
2: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงประนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นอ่ะพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรต

0: นั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นแค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวชค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทรประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรโดยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้
ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย

ในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัตดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณา

ประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทํากิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทํากิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทําเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายในงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมรากเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมรากเหง้าวิถีว่าทำของความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะมันออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมีลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาที่เภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝ่ายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแล้วที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรนี่นะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไหมเป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับ

0: ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พอแล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิทย์ทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้ไปในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจ เราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็ก

0: ทั่วประเทศที่เป็นองค์คาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้น ในสภาพของโลก

0: ปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินยศพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการรักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนายาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการ

นุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450 ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทนที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทูตหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทูตหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: ๆนี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิส

0: ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสลอด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงข้าแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่สองพระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระโทก็คือเพลงมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปี

0: ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมขุนนครสวรรค์พระพินิจ
1: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิสพาโซ
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่ 5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
0: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวท์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวท์นั่นเองครับ

เมืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อ100ปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาดไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883

0: König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
1: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุคคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยเม็ดพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุคคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบาดไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the village, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบาดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schulla Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Schulla Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตทเทเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาทไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาสเมื่อ100ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีธาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่ง3ขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็น4สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกัน4ผืนคนที่จะออกวิ่ง ถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบรันสวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต
1: ดุคริเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่เมืองปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตีสี่กว่าตีสี่นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 17ช
0: ั่
1: วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหมวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรอะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์มด
0: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
1: คร
0: ับ ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักอยู่บนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร
2: ์คุณปู่ครับเราเรื่องที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบอะครับ
0: เพราะนั่นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูหมดแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับที่เสียก่อนจะโทรมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
3: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่าย
3: ง่าย
1: เล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้

0: ื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
1: ไม่เคยเล่นเรือใบ
2: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
2: ผมก็เคยนั่งเรือน้องแก่งที่กสมแสน
0: อ๋อนั่งเรือใหญ่อ๋อว่าย
1: น้ำนั่งเรืออยู
0: ่
1: บ
0: ้
1: าง ไม่เคยพาย
0: แล้วมาเล่นเรือใบเนี่ยรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
2: ในหลวง
1: รัชกาลที่9
0: ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูรูปท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างร
2: ู
0: ปท
2: ่
0: านทรง
2: พระ
0: วิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณถึงมาวันนี้ครูติ๋งจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรลดากับราชนาวีนะครับ
2: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
0: ค่ะอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่ที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะครับ
2: วางไกลกังวลใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับวางไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
2: ราชประแตง
0: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ทางบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึงไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิ่นหยางก่อน
1: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
0: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
2: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะคร
0: ับ ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
1: อยากเล่นครับ
0: แต่ครูติ๋งจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
1: อยากเล่นแล้วคร
0: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับเพื่อนพี่พวกเรานะครับ
3: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
4: พร้อมค
3: ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
5: ครับ
3: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลยน้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊ะแค่คู่กับพี่เชนเชมาณชาญเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อน
5: ค่ะ
3: อุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือกับใบเก่งมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูก นี่ครับ

0: ใบเหนือลมเขาเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเขาเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามาขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเขาเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรื่องหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกลับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มขึ้นหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องขึ้นหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
1: เราสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
0: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมครับแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบมันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือพาวเวอร์เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมระวังนะลูกถึงหางปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหมเอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามาดลงมาลูก
2: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆ

การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ากที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

0: จะได้ไปลองเล่นเรือใบกันจริงๆแล้วสู้ๆนะครับเด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามไล่สไลด์ข้างลงไปจับเทเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

เด็ก4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนอีกเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยน้องปิงหยางเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยนะในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุ่งมั่นนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดไตรงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิต

0: วิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดวงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถแล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะเตยงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูและก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมี60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะ
1: ครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่บางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี้แหละ
1: ต้องมีหัวหมุนแต่ลง

0: ทางไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: แล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
1: แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกครูเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่า ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อย
0: ๆคืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD NLD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดูที่มา
1: เลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: แล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับโหนี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตวิทยาศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้คนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่แต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ค่ะ
4: คือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะ อาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมนัสคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่2นะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลย นะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ

0: กลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็กแอลหรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
2: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
2: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อนึงที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กLDเด็กใช่ครับเด็กLDก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กLDเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้นะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทำเกษตรใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลอเลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: ที่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: ุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตรงไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
1: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
0: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาด

0: ใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคร์ให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่ได้คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกเอาแค่นั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: น่าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นมูลเพื่อนก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่หัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
1: ี่
0: ไม่ต้องให้ฉันจับก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนไปขับมิงกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็ได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: บัดทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตราย

0: ายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความ

ญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการยุกใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์

0: ลังอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรของจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระเต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: ก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่

0: ล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
1: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกจริงๆนะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงตัวมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาคบุญหลวงพ่อพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นชื่อละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยนึกที่ข้าคำกันไปจะเป็นวงคัดพญานาคเรื่องโตไปชีบมีอ่ะการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตุ๊กปลาบึกปลาบึ้งบุกชีบมีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงคัดพญานาคเป็นแรงท่องเที่ยวไปใช่ไหมครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตนี่เก็ตคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบวงสรวงขึ้นมากับแตงกุ้งแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการวงสวงมีการว่าวันแต่ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบ่งเสียงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลําน่ะ
0: เฮาเก่าโบราณแต่ก็นี่พุ่นสิได้ป่าบ่อนบ่จักป่าบ่รู้ครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่มบ้ําละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปก็บ่มา
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยบ่ใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด้อแ
0: เป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายเดี๋ยวนี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลา
6: เพราะมันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2 3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200 250คุณคิดดูเอาปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อน

0: ขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พริกกระไรบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันปีนขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้7ตัว4 5ตัว4 5ตัวตวง7 8โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
1: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำคลองก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเฮือกมันก็ไฟนอกเอาทั้งนอกทั้งอยู่ทุกคนได้แต่ประเทศไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมันกับบนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูงพันมันบ่อะไรเด็ดเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลํานึง3คนดอก2คนสินั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางนึงสิอยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนบ่มีบาสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลําบากซ้ําปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านเนี่ยบ้านนาขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาขามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ฝูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ละไปนั่งเสียก็บ่ได้ละผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำเพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ไผบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เราคิดว่าหอยช่วยกินพี่ป้าแดงก็ไปไอ้ก้นบอกว่าต้องสามารถจะลดเนาะเออลดโตจะเตรียมพริกเตรียมพริกสบายมากโอ้ยแล้วต้องมีน้ำมันที่เราต้องมีน้ำมันง่ายลูกต้องง่ายเลย
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: ตอนนั้นมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเด้อมอไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้านจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
3: หม้อชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: อาคาเน่คนสนับสนุนช่วยมาที่ที่ติดเปิดครับต่อที่ที่เพื่อน
1: I'm gonna go get it.

0: ตลาดยังมาใกล้มาไกลอุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างถือขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ช่วยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด้
1: มึงเนี่ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลำ
0: เพื่อนสองลำได้เทพสถิตกับเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวาได้ปู

0: ติดตรงไหนขาดตรงไหนคล่องตรงไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ปูสุขไปเลยปูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้มุ่งที่การที่ตอนนั้นละอาปู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเหรียญเลือกกับเหรียญเดิมพันกับบ่เดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานํานะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทําให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จตั้งสี่มาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักคนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือซอยเหลือกันคือจังสี่แล้วไอ้คนที่บัวพายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเค้าชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ําหาปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: เสิร์ฟกันแบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาสอกสอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกสอกไข่ซะเลย
1: อ๋อสอกไข่ไม่ใช่สอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหี่ยกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงผักขี้เหล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กปลายนาอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญ
1: เอาเงี้ย
2: อันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าฉะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้เป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็มไปแอลกันเต้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกยังแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้ยอากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: ร
1: ัน
0: กันคนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคค
0: ีชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ได
1: ้เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้โหนี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมักโคน
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: ไม่กี่รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ป้าอาเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบอะไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าว
0: เปิ๊บให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณดั้งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ่ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆก็คล้ายๆ

0: ายนึงเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันน่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้ว2คือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายและอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยักษ์ตูมสุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันทร์แล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่งใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไว้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอม
2: คือ
1: ในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
2: เรามาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมี่สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
1: อ๋อเครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเป็นหม้อแบบเหมือนทำข้าวเก็บแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
2: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
2: ่ไข่ดาวในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
2: เป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
2: ใส่กระดูกหมูเยอะๆจะหอม

0: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทําข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทําเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
2: ข้าวพันธุ์พริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่มั้ยครับ
2: ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ําอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
2: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
1: ้อืมเจ๋งอ่ะ
2: เห็นเลยค่ะ
1: อันนี้เรียกเขาเปิ้มไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรละม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอด
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
2: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
2: สอดเข้าไปเลยแล้วก็ม้วนอ๋อ
1: ม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
2: ใช่
1: อ
2: ยู่ได้ด
1: ้วยไอ้ย่าเดี๋ยว
2: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
2: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
2: ่สดใหม่ๆ
1: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
0: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้

จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกติกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บ่รู้จักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: อ๋อขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออรู้จัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บ่เคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเข้าไปทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเน
1: า
0: ะ
1: หวานหวานมันๆหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหียดไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เด้อเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันแบบน้อง DL

0: ทีวีปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัด

0: แคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับ

0: แล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่าร
1: ัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงรักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้ขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่าย

ก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มถึงตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่โมก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ันนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ี
0: อะไรเปลี่ยน
1: เล็กอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: นางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ

0: ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: ใช่ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
1: มียกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยก
0: Zero Waste 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วและก็เห็นความเป็นไปได้แล้วและก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์

พทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่ 2568 ถึง 2569 นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 80 ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกลิกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์เจริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากซุงและทํานองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานพลเป็นพระเทพวชิรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยทร1รูปพระครูสังครักษ์1รูปพระครูสมุ1รูป
และพระครูไบดีกาหนึ่งรูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังครักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูไบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปสิทธิ์วัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดไร่บำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวด
จะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัท4คอซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู
2: ่จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อ

0: คุณรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
2: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
3: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า

0: วัสดีค่ะดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
1: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิทัยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้องเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดกันที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เนา
1: ะ
0: แต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลย
1: ใช
0: ่นี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเงี้ยนี่
1: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ที่ควรอันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคเรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้น

0: อยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลื่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ชูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ไหม
1: น
0: ี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกอันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: นี่ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาในบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอย
0: ู่นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: ดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: นี่ไง
1: เออ
0: โอ้
1: ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยเหรอ
1: เจอแรกนี่
0: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
1: น
0: ี่ไง
1: ช
0: ึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อแถวบ
0: ้
1: านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี
0: ่โอ้นี่ไงมีสองหัว
1: สามนะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเท้าอีกเท้านึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหร
1: อถึงขาด
0: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับมันเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาทางนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้นะเฮ้ยเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนอ่อนอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเท้าใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่ม
0: ัน
1: จะม
0: ีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่มั้ยแม่มันต้องแก่ใช่มั้ยมันถึงจะมีแบบเนี้ย
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือตุ๊บเลย
1: ต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
1: เล
0: ือ
1: ดเหมือนก
0: ันอันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้ คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
0: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเน
2: า
0: ะเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
0: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วยต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
0: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ค่ะ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื้อ
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
2: ้
0: ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนา
2: ะ
0: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
0: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อน
0: เราแป๊บนึงแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
0: า
2: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
0: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยนะ
0: จ้ะ
2: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
2: พริ จะใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดใจปะ
0: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ากกะทินิดนึงยากะทิ
1: บางทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยันมันหวานเนี่
0: ยหยันหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากบอ
1: กแคบไ
0: หลวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรีทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยัง
1: จ้ะได้บ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์09ก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมาลาเรีย
0: ครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาคอมพิวเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเซนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัวว่าตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ผูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ผูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ขอครับท่านเบียร์สุดถึงกล้าจากใจลมครับรับทราบรับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดนึงไปอีกจุดนึงได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ตามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะดังนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his map, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

เราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอาฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัว

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปประมาณนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมทีนี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรรมธาตุธรรมธาตุจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมคันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประ

คองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่

0: าชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
1: แซ่สองสรรเสริญ
0: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ๆเยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่ชวมัทธวะทั้งหลายแหละนั่นน่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่2ก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่3ก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และความปลอดภัย
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่2ก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศพิธราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศพิธราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซกูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีนี่พระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: รงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกัมมัฏฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัย สมเด็จ

0: พระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15 วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ.2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวกของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆราคา
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถ

0: พระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเณรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวรวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็ต
0: ้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นอ่ะพระองค์ที่ทรงพรตที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรตเพราะนั้นนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโอรสสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฟากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทรประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรด้วยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์

เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัด

น่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธออย่างความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัตดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดง

พระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง

ที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ทุกวันระเบียบจะเดินทางจากบ้านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรสำหรับระเบียบแล้วเธอยังจำความรู้สึกแรกที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ได้ดี
1: ก่อนที่จะมาอยู่ที่ศูนย์นี่ก็เป็นเด็กช่วยพ่อแม่ทำนาก็อายุยังน้อยอยู่เผอิญได้ข่าวว่ามีสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็มาสมัครเป็นนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานี่ตอนมาเริ่มแรกก็ไม่เป็นหรอกมีอาจารย์มาสอนเกี่ยวกับการจักษานี่มาครั้งแรกเลยก็เคลื่อนโครงทรงกลมขี้เหร่มากเลยเส้นใหญ่เบลอเถอะจนทำเสร็จแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนจำได้นะว่า70บาทแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนชำนาญ
0: 30ปีผ่านไปจากนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานในวันนั้นสู่ครูผู้สอนจักษานไม้ไผ่ลายขิดในวันนี้
1: ตอนเป็นเด็กๆก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้แต่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วก็มีใจรักกับงานจักษาน
0: วันนี้ระเบียบและเพื่อนสมาชิกยังคงทุ่มเททำงานหนักเพื่อแลกกับชิ้นงานที่พวกเขาภาคภูมิใจความประณีตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่งานจักตอกไม้ไผ
1: ่ขั้นตอนแรกก็จักตอกก่อนแล้วเส้นตอกก็ต้องละเอียดมีความประณีตด้วยถึงจะได้ออกมาดีถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้แล้วก็มาขึ้นโครงขึ้นโครงเสร็จก็มาไฟวนลง3ขึ้น3จนสำเร็จเป็นรูปทรงพอเป็นรูปทรงเสร็จแล้วก็จะมาทำอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความละเอียดอ่อนและดูสวยงามใส่ลวดลายลงไประ
0: เบียบมองว่างานจักสานไม้ไผ่เสน่ห์อยู่ตรงการแทรกลวดลายขิดเข้าไปในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท
1: ลวดลายที่เราเอามาสานเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผ้ามาจากผ้าขิดแล้วเราก็มาดัดแปลงเองมาคิดเองว่าลายแบบนี้เหมาะสมไหมกับยุคสมัยนี
0: ้แต่การจะนำลวดลายผ้าลายขิดมาใส่บนผลิตภัณฑ์จักสานไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
1: ยากมันต้องนับว่าลายนี้มันใช้กี่เส้นถ้าเกิดว่ามันไม่ครบเส้นจำนวนดอกก็จะไม่ครบเราต้องนับเส้นและคำนวณด้วยว่าดอกนี้มันจะอยู่ตรงไหนดีเหมาะสมไหมกับกระเป๋าที่เราทำอยู่เมื่อทำต่อไปเสร็จก็จะมาเข้าขอบทำฝาทำหูให้เรียบร้อยเท่าที่ดูแล้วว่าสวยงามที่สุดที่เราทำอยู
0: ่และดูเหมือนว่าฝีมือของพวกเธอจะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเมื่อสมาชิกที่นี่สามารถผลิตชิ้นงานขนาดจิ๋วที่มีความสูงเพียง1นิ้วได้เป็นผลสำเร็จระเบียบบอกเสมอว่าความชำนาญที่เห็นอยู่นี้พวกเธอได้มาเพราะโอกาส
1: ที่ได้เข้ามาอยู่ในศิลปาชีพเนี่ยนะก็ให้เรามีรายได้มีวิชาความรู้แล้วก็รักในศิลปาชีพถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในศิลปาชีพทุกวันนี้เราก็ต้องไปทำไร่ทำนาน
0: ี่คือผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกหว่านลงเมื่อ30ปีก่อน
1: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านงานนี้ก็อาจจะสูญหายไปเพราะไม่มีคนมาสืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมที่ใกล้จะสูญหายไปนี้กลับคืนมา
0: ในฐานะครูจักสานที่ศูนย์ศิลปาชีพคนหนึ่งเธอคงไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณได้ดีไปกว่าตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ
1: ถ้าภูมิใจที่สุดก็คือได้สอนที่ศูนย์เนี่ยก็ให้คนได้มีวิชาได้ไปต่อยอดได้อะให้เขาเป็นและเก่งเมื่อออกมาจากที่นี่แล้วจะได้ไปประกอบอาชีพอ่ะจะบอกว่ารักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสให้กับเราเนี่ยเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลากันเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่บ้องไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอาวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เขาไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไปเพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
0: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขาดตก
2: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจพัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิททองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแล้วที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็

0: ึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่เรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการ การศึกษาท้องถิ่น

0: หินเนี่ยเป็นคนดําเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลําพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะนี่ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับนึงในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงเมื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความ กลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
0: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นไปไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได
1: ้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำใดที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้เองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะแล้วเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทรงหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำสตีนาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮือเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่ง

0: พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จเพราะฉะนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิธพาโทประพันธ์โดยพอลลิเกนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจ
0: พระเจ้าอยู่หัวรายการที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิธพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิธพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

ืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาดไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อม

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวกได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุคคาว์วิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุคคาว์วิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบัตช์ไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: The southern wing of the castle, they took residence in the village.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี

0: Es war also nun der Besuch von Chula Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chula Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
1: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ทานขัน2 ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาดไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาสเมื่อ100 ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีธาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบาดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อ100 ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2 ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
2: มีการแข่ง3 ขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็น4 สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกัน4 ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอะไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต
1: ดุคริเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมือง

บาทฮัสบวร์กแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50 60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นตี4กว่าตี4นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 17ชั่วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหม
1: นาน
0: วันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4จนถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่จะทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์โมด
0: ฮะไม่ชื่อเวคาแล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร
1: ่
0: 9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
1: คร
0: ับ ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเรามาปักอยู่บนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร์
2: คุณปู่ครับเราเรื่องที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบอะครับ
0: เพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูหมดแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปครับที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
0: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้าน

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
2: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
4: ไม่เคยเล่นเรือใบ
5: เคยไปเรือที่สวนสนุกค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
5: ผมก็เคย
1: อ๋อนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อ
4: ไ
1: ป
4: นั่งเรืออยู่บ้าง
1: ไ
4: ม่เคยพ
1: ายแล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
5: ในหลวง
4: รัชกาลที่
1: 9ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกในประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูรูปท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างร
2: ู
1: ปท
2: ่
1: าน ทรงพระวิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณถึงมาวันนี้คุณถึงจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
6: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
1: ค่ะอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่ที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะคร
6: ับวังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวังไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
6: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ของบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฟ้าหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้คุยถึงแล้วฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามผู้ตึกไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาถิงหยางก่อน
4: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
7: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
1: ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
2: อยากเล่นครับ
1: แต่ครูติ๋งจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบมันไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
2: อยากเล่นแล้วคร
1: ับไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับพวกเรานะครับ
8: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วคร
8: ับ โอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่าน

0: พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
1: ครับ
0: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลยน้ำแข็งน้ำแข็งคู่กับพี่สายปานเอ๊แค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชานเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามัดนะลูกได้พี่กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
2: ต
0: ั
2: วเรือก
0: ับ
2: ใบ
0: กับใบเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเขาเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรื่องหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเปล่าเห็นไหมครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาดึงใบเข้ามาเป็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกลับใบเหนือลมวิธีการง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกลับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากผ่าหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
2: แล้วสองอย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
0: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่สองลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมลูกแล้วมีอีกทุ่นหนึ่งอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบมันอ้อมมาอย่างนี้หางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือพาวเวอร์เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดูใจอีกทีนึงนะครับใจก้าวขาเห็นไหมตามมาแล้วลูกถึงหางปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
1: ผม
0: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
3: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้วสู้ๆ

นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: จากที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเลย

0: ลองเล่นเรือใบกันจริงๆแล้วสู้ๆนะครับเด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้ความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนอีกเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมประมาณนี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยลองปิงหยางเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะฮะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยนะครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดี

0: นาเหลือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความอุตสาหะมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวดักหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะครับท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในการอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยอ่ะนี่จากที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถเล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายามเริ่มตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีพงศ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: ษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

าจไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้นแต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
0: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วพังก็30วันคุณตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
1: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
0: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
1: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
0: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
1: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือหมดละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่สองพี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็รักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำเอางั้นโอเคอ่ะ
4: ข้าวไร
5: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
5: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศลักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คำว่ามารายูลิฟวิ่งแปลว่าห้องรับแขกของบ้านมารายูเรารู้สึกว่าพวกเราอยากจะเป็นแบบนั้นนะฮะเราอยากจะเป็นห้องรับแขกที่แบบเวลาใครมาที่นี่เราก็ต้อนรับในวิธีของเราคำว่ามารายูคนจะไปเข้าใจว่ามันคืออิสลามแต่เรากำลังสื่อว่ามันไม่ใช่มันคือแผ่นดินมันคือพื้นที่พวกนี้ครับเริ่มต้นก็จะเริ่มมีคนที่ทำงานด้านอื่นอย่างเช่นช่างภาพกราฟิกดีไซเนอร์ที่เข้ามาร่วมกลุ่มกันด้วยครับเราอยากจะเผยแพร่คนที่มีบทบาทหรือมีความสำคัญในพื้นที่เนี่ยเราอยากจะมาเชิดชู
1: เนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญกับเขา
0: เป็นจุดเริ่มต้นของเรา
2: ด้วยความที่เราได้อาคารหลังนี้ด้วยนะมันทำให้เราคิดฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันที่เราอยากจะทำกิจกรรมกับสังคมแล้วก็รวมคนครีเอทีฟเข้ามาในกลุ่ม
0: เอามันอย่างสถานที่เนี้ยเราต้องการให้มันเป็นสเปซที่แบบทุกคนสามารถมามีกิจกรรมร่วมกันได้ครับมันอย่างของอาจารย์เดะกลุ่มที่มาจัดเทสเอ็กซ์ใช่ไหมฮะมันก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมว่าจริงๆตัวกิจกรรมที่เข้ามามากกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเมืองแล้วเราเป็นสถานที่เป็นสเปซมากกว่าเราเนี่ยไปจัดกิจกรรมที่คิวเซ่ครับความเข้าใจของคนปัจจุบันมาเซ่คิวเซ่คือสัญลักษณ์ของความรุนแรงไปแล้วแต่เราอยากจะแบบสื่อสารใหม่ว่าแต่ก่อนเขาเคยอยู่กันแบบอบอุ่นแต่ละบ้านรู้จักกันอย่างเงี้ยขนมต่างๆที่อยู่ในคิวเซ่มันเยอะมากเนี่ยครับเราอยากจะให้ตรงนั้นอ่ะมันแสดงให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยที่มาขายมีโซนนิทรรศการโซนเสวนาพวกเนี้ยครับเป้าที่เราวางแต่แรกก็คืองานเนี้ยก็ต้องชุมชนเป็นหลักอยู่แล้วเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่งานแรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมเปิดบ้านในกรมันกลายสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากิจกรรมเราไม่เกี่ยวกับศาสนาจะมีการเดินชมย่าน
3: เหมือนเจ้าของบ้านเองฮะที่เข้าไปเยี่ยมชมแกก็เหมือนเราแบบที่ว่าเคยเงียบเหงาแล้วปิดบ้านมานานนี่เหมือนแต่คือได้เปิดบ้านต้อนรับ
0: แต่เราก็ไม่ได้ทำให้อะไรมันเปลี่ยนไปนะฮะเราแค่ให้เขารู้สึกว่ามันไม่ได้มีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันบล็อกกันอยู่ครับ
1: สิ่งที่เป็นมันลิฟวิ่งเนี่ยคือทำอะไรก็ได้ให้เมืองหรือให้กลุ่มให้อะไรเนี่ยได้ผลออกมาคือบวก
4: ถ้ามันเกิดกลุ่มอีกกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาในแบบเนี้ยผมก็แฮปปี้นะมันก็ถือว่าแบบเขาก็ดูเราเป็นเคสสตัดดี้อะไรเงี้ยอาจจะไปเกิดที่นราธิวาสเกิดที่ยะลามันก็ดีนะมันให้เกิดพลังบวกมากขึ้นเรื่อยๆครับมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกเลยล่ะ
0: ความฝันคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีแบบน้องๆหรืออะไรที่แบบสนใจกลุ่มที่มาทำงานนี้สามารถขับเคลื่อนต่อในการทำประโยชน์ให้กับสังคมในพื้นที่ได้มันเริ่มจากใจก่อนนะครับว่าแบบคุณอยากจะทำจริงหรือเปล่าเนี้ยเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากทำจริงไงครับ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงและอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชอบนะจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ู่นั่งท่อนคิดไม่ถึงก็ทำยาสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำยาสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์สุดๆก็ต้องสองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมาลากเสียดสิน
0: ครับทำยาสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านแล้วเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR969 กับ VR938 สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดชั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านแล้วเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัวว่าตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจัดสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์คือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบ

0: พระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกัน
1: ทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าพูดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองแผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, of communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านนึงนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่รู้คนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่งอขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

0: อาสาในภาษาประจำเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเราครับ
1: มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารที่เราจะนั่งบนที่บนจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกนั่นนี่คือการส่งว่าเราไม่แบ่งแยกและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปหาได้แต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้บอกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้เราเหมือนนัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเลยครับตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำมาม
1: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสแล้วจบไปเลยมันไม่ใช่อยากให้ทำในต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะอ
4: ย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถหรือความรู้หรือเราอยู่ในที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทน์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทน์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทน์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทน์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาด
1: อันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที
2: ่
1: ยว
2: ไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกๆงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอกหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอก
1: ครับน้ำพริกซอกไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากซอกทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามันน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรตั้งนานแกงพักขี้เล็ก
1: แกงขี้เล็กใบยะนาอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: อน
2: อันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าฉะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่แอล
1: ไปเต็มไปแอลไปแอลสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะครับ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกยังแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักครู

0: ชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: สุดยอดเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ันมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไปเปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้นี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเนาะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไป
1: เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ค่ะ

0: ันนี้แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: ไม่กี่รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่ม ด้วยความ ด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่เนี่ยก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอะ

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าว
0: เปิ๊บแล้วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณดั้งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมมีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยามะตูมสุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณไปนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปุ๊บ
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
3: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
3: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
3: ใช่แ
1: บบ1อาทิตย์เลย
3: แล้วมาโม
1: ่ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
3: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายข้าวเกี๊ยวปากหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
3: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
3: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
3: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
1: อ๋อเครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
3: ใช่
1: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
3: สูตรดั้งเดิมค่ะ
1: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
3: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันละอุอยู่รูตรงกลาง
1: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
3: เพราะว่าถ้าซ้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
1: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
3: ใช่เก็บความชื้นด้วย
1: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
3: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
1: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บบางหม้อหม้อเซนเลตหม้อซึ้งหม้อหัวเด่นมันไม่ได้
3: มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
1: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
3: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
1: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
3: กลิ่น
1: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
3: ไม้ไผ่
1: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
3: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
3: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
3: ่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโอ้กระเทียมเจียวนี่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
3: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
3: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
3: เป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
3: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
3: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิบครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
3: ข้าวพันธุ์พริก
1: เอาต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
3: ับ ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
3: น้ำอร่อย
1: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
3: น้ำปรุงรส
1: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
3: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
3: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
3: เห็นเลยค่ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
3: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
3: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
3: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
3: เด็ดค
1: ่
3: ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
3: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
3: สอดเข้าไปเลย
1: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
3: ใช่เดี๋ยว
1: ไอ้ย่าเดี๋ยว
3: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
3: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
3: ่สดใหม
1: ่ๆแต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิบวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิบซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิบซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิบในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิบเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิบม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิบไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิบผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิบทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับ

ยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆแล้วรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำมันเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: แม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บ่รู้จักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: เออ
1: รู้จัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บ่เคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิบซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ยุคมาจากขนมจีนซาวน้ำ
1: อ๋อ
0: รสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆคือว่าบ่เคยกินน่ากินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิบดีจังเลยเส้นข้าวเปิบมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเรียกไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆเขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิบซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่น้อน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เด้อ เอาเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบกล่องละ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงดิแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยัง

0: แล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคน
1: ครับ
0: ที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเที่ยวเขียนเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี่ย

0: ทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
1: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
1: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเธอรีนแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
1: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืม

0: คอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เพื่อจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันออกกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ันนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกพลนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my God
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยถือว่ามันง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างแล้วกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0 จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

0: จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงอะเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่ใช
0: ่หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆเถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเขาฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหม
1: แ
0: ล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
1: มันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: กลมขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่ค่ะ
1: นี่ไง
0: อันนี้ก็นูนเนี่ย
1: กำลัง
0: เหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: ต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
1: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก ไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหูนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: เออเหร
1: อมันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่ เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน
1: ี่ก็เถาหนึ่ง
0: นี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: ที่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดจริงๆน
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงซะนะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: นี่เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: เมื่อ จะมีนี่หำของเขานี่หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ๆมันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเข้ามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหำมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม

0: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
1: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
1: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
1: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
1: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
1: ต้มก็ได้
0: ต้มกิน
1: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
1: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
1: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
1: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
1: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
0: ต
1: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
1: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
1: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
1: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
0: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
1: า
0: ะกินเน
1: า
0: ะ
1: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11 กิโล
1: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2 โลได้นะคุณ
1: ได้ค่ะ
0: เนาะประมาณ2 กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: เปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
1: ตามเล็บมัน
0: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
1: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: เขาลื่นนะ
1: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
1: ฉะนั้นถึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
1: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
1: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ
1: ้
0: ะ
1: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
1: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าพูดไทยก็พูดไปตกเล่าน่ะล่ะ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
1: แมน
0: แมนนี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
1: ้
0: นี่แหละนี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
1: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
1: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
1: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
1: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
0: ส่วนใหญ่หลังเกี่ยวข้าวก็พอดีมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
1: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
1: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
1: ลงนี้เลย
0: แล้วก็หัวกะทิ
1: ลงเลย
0: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
0: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
1: จะต ั้งเตาร้อนเลย
0: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
1: ใจร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
1: ลงเลยเนาะนี่เลยนับอีก
0: ลงได้จ้ะกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
1: ใส่เลยเนาะจ้ะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
0: พอดีเลย
1: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินกินเรื่อยๆมาก
1: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดๆๆๆเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: บางทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้หนูราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไหล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้แสบมันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
2: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย

0: มวนบ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะมวนด้วยนะ
1: มวนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวหัวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ๊ยจิกุ้ง
2: จิกุ้งออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอามั้ยตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางนู้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
3: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ําไปยังจ๊ะ
3: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยายไม่จะกินก็เอาไป
3: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ําก่อน
3: ถ้ากินน้ําก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชโองการ1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์สมพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันธุ์ไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันธุ์ไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุก

0: ส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ Canopy Walkway หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
1: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปประมาณนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมแต่นี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธาตุธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมบังคันอย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้เยอะแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่พวกเราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่ชวมัทวะทั้งหลายแหละนั่นน่ะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราเห็นว่าทั้งทศพิธราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และ
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นน่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็น

ครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของกระทรวงราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักร

0: งบจากกิเลสเลยสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น prosperity จะทำที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมี welfare มีเรื่องของ economy มีเรื่องของ security ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทรงมัทธวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: ื่อพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรี

0: ครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกัมมัฏฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐายจารย์ถวายพระสมณะนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15 วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่ พระบาท

0: พระเดชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
1: ของพระองค์เอง
0: ใช
1: ่
0: นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงเสด็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
1: ๆเหรอคะ
0: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงธรรมวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดบวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระองค์ไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
1: ก็
0: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับ ฉะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงบวชที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: เพราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นอ่ะพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นนะขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นพระเจ้าทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: เพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเราให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆ จังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโอรสสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: ก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: กี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดวงสวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกซี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ยังโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเรียกห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาซี่นะครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นตัวปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวมันไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันสิบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจ้ะเป็นจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ขี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเป็นบุญหรือบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้าว่าได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบ่งเสียงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเออเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาสวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมีครับ
1: บ่มีแล้วก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ละนะ
0: เฮาเก่าโบราณคือกันนี่บ่ฮู้จักป๋าบ่อนบ่จักป๋าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป๋าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป๋าบึกอ่ะ
3: บ่บ้ําละครับ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนฟังก็บ่ได้
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป๋าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: เป็นมองป่ามองผงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าๆไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกับ

0: ันจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานหรอกป่าดีกว่าป่าขายดีก็ทองคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3 โลก็พอแล้ววันเจ็ด800พันละแต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6 บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6 บาทเป็น200-150คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20 บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400พริกกระหลายบอดอายุ15 ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12 บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6 บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20 บาทเป็น400มันปีนขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูเลยครับแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันหนึ่งเราหาได้7-5 ตัวตวง7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
1: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลำของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมาปลาเขามาล่อเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ทุกคนได้จะประเทศไฟเสียงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันไม่ได้หรอกแล้วกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองได้หมดมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดศูนย์พันมันบอกอะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหนขางมองสิเออมันก็สิยังหลงเหลือให้หนูให้ร้านนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทเป็นนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวหัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนบนป่าสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดทางตำรวจตำรวจก็รู้ทางใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าห้องจำเป็นห้องตรงทรงสองล้านบริษัทลูกหลานห้องที่อยู่ฟุกอยู่ตารางหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายทั้งหมดล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยทีนี้ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือสองลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันต้องสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจัดได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติล่ะอย่าว่าจะของเก่าเด้อตินะอย่าถือว่าจะของเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
2: หมูชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายน่ะเด้ตั้งใจเด้

0: อาจจะไม่คนสนับสนุนช่วยมาที่ทีมติดเปิดครับต่อที่ทีมเพื่อน
1: อันตรายยังมาใกล้ใหม่อุปสรรคอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างถือข่วงหน้าพายละย่างเดียวกู้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าปูนี่เด
2: ้มึงเมียงลูกตาเพื่อทั้งสองลั่น
1: เพื่อสองลั่นได้เทพสถิตกับเทพพยับนาวาเทพสถิตนาวา

0: เก่งในกะติดมึงเลยฆ่ามึงเลยข้องมึงเลยก็ให้กดให้ยากข้องให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยพึ่งพาอาศัยบารมีกูผู้มีกาลนี่สนับสนุนกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเล่นเรื่องกับบทเล่นเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแจกบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะทยอยมาพวกละ200พวกละ500พวกละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันทั้งเมาทั้งหยังเลยมันหมดล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: ับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมา

สมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาด

ผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจาจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์และเป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา 17 นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่10ตำรวจโทประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรด้วยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบังเกอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธอยังความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็น

ล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัตดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: นดอกไม้ถูกประดิษฐ์ขึ้นช่อแล้วช่อเล่าทุกช่อทุกดอกต้องอาศัยความประณีตให้เกิดความงามสมจริงทั้งรูปทรงและสีสันส่วนหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งความงามของดอกไม้ที่หาดูได้ยากอีกส่วนหนึ่งเพื่อชีวิตของใครอีกหลายหลายคนลำดวนหอมหวนเธอคือหนึ่งสมาชิกแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเช้านี้เธอกับเพื่อนสมาชิกกำลังเสาะหาดอกไม้สำหรับนำไปประดิษฐ
1: ์ขั้นแรกเลยเราต้องไปเอาดอกจริงมาค่ะเป็นแบบดอกค่ะต้องใจเย็นนะแล้วเป็นคนละเอียดใจเย็นนี่ที่หนึ่งเลยค่ะถ้าใจร้อนทำไม่ได้เพราะงานละเอียดค่ะ
0: การหาดอกไม้ต้นแบบนับเป็นขั้นตอนเริ่มแรกเท่านั้นเพราะดอกไม้ประดิษฐ์กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ยังต้องผ่านกระบวนการอีกมากมายวันนี้กำหนดการของลำดวนและเพื่อนสมาชิกคือประดิษฐ์ดอกบัว
1: บัวดอกนึงเนี่ยกลีบจะเยอะมากค่ะเป็นร้อยอ่ะร้อยฝักกลีบจะต้องเอาแบบของจริงอ่ะของจริงดอกจริงมาเลยค่ะเอามาวาดใส่กระดาษแล้วก็เราก็เอามาวางที่ผ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลงสี
0: ในมุมมองของลำดวนขั้นตอนยากที่สุดคงหลีกหนีไม่พ้นการเทียบสี

0: ีนี่มันจะทำยากมากอ่ะสีเราต้องเอาสีจริงอ่ะสีดอกจริงเลยเป็นครูของเราก็นานค่ะบางทีทำสีพอจะได้นี่ก็เป็นวันนะคะฝาผ้าจะแห้งที่เราทำไปเนี่ยบางทีไม่ได้เราก็ต้องทำอยู่นั่นนะฮะมันยาก
1: ความยุ่งยากนี้ทำให้ในหลายพื้นที่นิยมหันมาใช้ระบบโรงงานแต่ลำดวนกลับมองว่าความยุ่งยากนี้แหละคือมนต์เสน่ห
0: ์ของที่อื่นก็จะใช้อัดหมดค่ะเขาไม่ได้ใช้มือทำมาเขาจะใช้เป็นระบบโรงงานอัดมาของเขามันก็แข็งอ่ะแต่ของเรานี่เรารีดด้วยมือหมดนะจะเป็นงานแฮนด์เมดหมดทุกอย่างค่ะถ้าเรารีดมือเองเนี่ยมันจะหนักจะเบามันก็จะพลิ้วกรีบก็จะเหมือนธรรมชาติเลยค่ะรีดเสร็จแล้วก็ต้องเอามาผูกเป็นดอกนะ
1: ดอกไม้ประดิษฐ์จะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่เทคนิคการทำฝักบัวและจัดเรียงกลีบดอก
0: เอาโฟมมาทำฝักก่อนเรียงเหมือนฝักบัวจริงๆเลยค่ะแล้วเราถึงจะกรีบที่รีดแล้วผูกค่ะวันนึงก็เต็มที่เลยถ้าเริ่มนั่นก็ตัดกรีบเนี่ยก็ไม่เกิน2ดอกค่ะเวลาทำเสร็จแล้วมาเสียบดูเนี่ยมันสวยก็มีความสุขงาน
1: นอกจากดอกบัวดอกดาหลาและดอกไม้ไทยอีกหลายประเภทลำดวนและเพื่อนสมาชิกยังมีโอกาสได้ประดิษฐ์ดอกไม้ที่ได้รับพระราชทานนามและดอกไม้ในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ว่าจะเป็นสร้อยสุวรรณากล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์รวมถึงกุหลาบควีนสิริกิติ
0: ์ตื่นตันจิตใจจะภูมิใจมากเลยที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะทำดอกไม้ส่งเขาไปในวังแล้วเขาเอาไปทำนู่นจัดตรงนี้ให้ท่านตรงนั้นตรงนี้ค่ะภูมิใจก็มีความสุขเห็นแล้ว
1: สำหรับลำดวนและเพื่อนสมาชิกทุกคนทราบดีว่าการที่พระองค์ทรงส่งครูจากสวนจิตรดามาสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์ให้กับสมาชิกที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรไม่ใช่เพียงเพื่อจะอนุรักษ์ดอกไม้ของไทยที่ใกล้สูญพันธุ์เท่านั้นหากทว่ายังพระราชประสงค์ที่จะสร้างงานอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: เป็นร้อยค่ะสมาชิกแผนกดอกไม้เนี่ยค่ะเพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี้เป็นเงินที่เราไปส่งลูกส่งหลานเรียนได้ภูมิใจมากค่ะถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอะสมเด็จจังเนี่ยคุณมากค่ะขอให้ท่านพระเจริญยิ่งยืนนานเลยค่ะ

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเอ๊ะเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำมาที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มา

เราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าเออทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนที่จะออกจากงานอ่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังค์ก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะงั้นสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

0: ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่องานด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องพระองค์มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552ด้วยทรงต้องการสนับสนุนเยาวชนในทุกจังหวัดที่เรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรมแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบปริญญาตรีและจนถึงขั้นสูงสุดตามความสามารถ
1: แล้วถ้าเป็นเบสล่ะ
0: กิรติศรีอุคุนักเรียนชั้นมัธยมปีที่6โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมจังหวัดนครพนมหนึ่งในนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานรุ่นที่8จากที่เคยคิดว่าโอกาสทางการศึกษาของตนจะสิ้นสุดเมื่อจบชั้นมัธยมปีที่6แต่วันนี้โอกาสก็ได้เปิดให้กับเขาอีกครั้ง
2: ผมก็อยากจะเรียนหนังสือให้สูงขึ้นแบบเพื่อที่จะยกระดับชีวิตครอบครัวผมด้วยครับดีใจมากเลยครับที่ได้รับทุนราชทานมทส.ครับก็ทำให้ผมเนี่ยมองเห็นอนาคตตัวเองมากขึ้นครับ
0: ด้วยโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมเป็นหนึ่งในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์กิรติจึงต้องเทและพยายามมากขึ้น
2: เป็นนักเรียนของท่านด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนทุนของท่านด้วยดิมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมต้องเนี่ยแอคทีฟตัวเองให้มากขึ้นครับคือต้องถ้าตั้งใจก็ต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าจะเป็นหน้าที่เชิดหน้าชูตาให้กับโรงเรียนด้วยครับ
3: ถ้าก่อนที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่อง
0: ในการเรียนเทอมสุดท้ายของชั้นมัธยมปีที่6กิรติยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ระดับอุดมศึกษา
4: ผมสงสัยว่าทำไมไม่ลองใช้ตัวที่3ครับ
2: ก็จะเรียนวิศวะเครื่องกลครับผมตั้งใจที่จะเรียนให้จบครับพอจบออกมาแล้วเนี่ยก็จะช่วยทั้งครอบครัวแล้วก็ชุมชนครับนำความรู้ที่ได้เนี่ยมาพัฒนาชุมชนนะครับผมก็จำได้ว่าท่านเนี่ยจะพูดว่าการที่เราเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนไปแล้วจบมาเนี่ยจะหาประโยชน์เข้าแก่ตัวเองครับต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยครับ
0: จากการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษามทส.ตั้งแต่ปีการศึกษา2552ถึง2561มีนักเรียนทุนพระราชทานถึง10รุ่นแล้วที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมั่นคงและต่อเนื่องรวม 1,577 คนในแต่ละรุ่นมาจากทุกจังหวัดจังหวัดละ2คนวันนี้พวกเขาสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ชีวิตการทำงานแล้ว290

0: 18คนมีหลายคนกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: เป็นความตื้นตันใจเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าไม่ได้รับทุนพระราชทานนี้นะคะคงไม่ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาตรีไม่มีการงานที่ดีเหมือนในวันนี้ค่ะเมื่อเราได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้วเราก็ควรที่จะตั้งใจอดทนเพื่อที่จะได้นำความรู้การศึกษาที่เราได้รับมาตอบแทนให้กับแผ่นดินของเราค่ะ
0: หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสิริราชพยาบาลปัจจุบันอาริยาประเสริฐสังทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชและมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ว่าเรียนดีความรู้ดีการงานดีชีวิตสดใสทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรี ซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะ

0: แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพิซมิลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
0: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้รู้จบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมียูเนกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ย การมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับนึงในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นไฟไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงท่านพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลาน

0: เราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
1: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาร์

ประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ในเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับ

0: เขาไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทูตกระหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอร์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: วนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระโชก็คือเป็นมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยียนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

90,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราดไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อตแอลบีหรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาชไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวกได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ัจจุบันวังบัตรไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาดไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อ100ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีธาสโมสรในสนามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบาดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมัน

0: la manilla. เมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็นสองฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต

ยุคริเย็นรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอาลัยอาวรณ์ทั้งสองคน

0: เช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เลยนะสำหรับตรงนี้ย้อนกลับไปโอ้ย50-60ปีมาแล้ววันที่19เมษายน2509ประมาณเวลาเป็นที4กว่าที4นี่เรากำลังนอนสบายเลย
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ว่าลงเรือเลยเรือเล็กนิดเดียวนะ13ฟุตข้ามฟากตั้งแต่ฝั่งนู้นมาแล่นมาเรื่อยๆระยะทางประมาณ60กิโลได้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม
1: 17ชั่วโมง
0: 17ชั่วโมงนานไหม
1: นาน
0: วันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมถ้าเราอยู่สว่างก็ได้12ชั่วโมงนี่17ชั่วโมงประทับอยู่ในเรือเล็กๆแล้วคลื่นนี่น้ำทะเลนี่เรียบไหม
1: ไม่
0: เรียบต้องบังคับเรือต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยมาถึงนี่กี่โมงรู้ไหมเขาบันทึกไว้เลย21 28 3ทุ่มกว่าคิดดูนี่ตั้งแต่ตี4ก็ถึง3ทุ่มไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วไม่ได้นั่งเฉยๆด้วยต้องบังคับเรือต้องคอยชักใบต้องอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะวอร์กายต้องแข็งแรงมากเรือวันนั้นที่ท่านทรงชายชื่ออะไรรู้เปล่า
1: ซุปเปอร์มด
0: ฮะไม่ชื่อเวค

0: ค่ะ
1: แล้วเบอร์อะไรรู้ไหม TH 18 8กับ1บวกกันได้เท่าไหร่9ตกลงวันที่19นะวันที่19เมษายน2509เรือหมายเลข18คือเลข9ขึ้นมาวันนี้3ทุ่มเลข9ใช่หรือเปล่า
2: ครับ
1: ขึ้นมาบริเวณนี้ได้นำธงเอามาปักบนนี้กองทัพเรือก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ประวัติศาสตร
2: ์คุณปู่ครับเราเรือที่ท่านส่งไปแข่งกีฬาเรือใบครับ
1: เพราะนั้นจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยสัมผัสกับน้ำสัมผัสกับลมทรงอย่างรู้อย่างลมอย่างดินอย่างฟ้าอย่างน้ำได้หมดเลยทำให้ได้เปรียบคนอื่นคืออ่านธรรมชาติได้ออกใครอ่านธรรมชาติได้ออกคนนั้นก็จะชนะนะครับฉันใดฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็พระองค์ท่านได้แสดงให้เราดูหมดแล้วนะขอให้เราสู้เราชนะแล้วมันจะตายลูกหลานก็จะเจอความสำเร็จในชีวิตต่อไปตามที่เสียก่อนจะทงมาปัด17ชั่วโมง60กิโลในน้ำในคลื่นในเรือเล็กๆหลับตาดูแล้วกันว่าแค่ไหนอ้าวแค่นี้แล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อไปอีกนะ
2: ครับ
1: แต่ขอให้จำสถานที่นี้ไว้จำวันนี้ไว้
3: น้องจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเรือใบจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: และตอนนี้เด็กๆก็ได้เดินทางมาถึงสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งจะได้พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผู้ชื่อเรือเอกสมเกียรติพุนพัฒน์นะเป็นหัวหน้าผู้สอนประจำสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจะมาทำอะไรกันเนี่ย
2: จะมาเล่นเรือใบค่ะ
3: ครับ
1: โอ้พร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ย
4: พร้อมครับ
1: รู้ไหมเรือใบเล่นยากเล่นง่ายเล่นไม่ลาเล่นให้เป็นเล่นง่ายแต่ให้เก่งเล่นยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเรือใบอยู่กับน้ำทะเลอยู่กับน้ำเพราะนั้นความอันตรายมันเกิดขึ้นตลอดเราต้องเรียนรู้เรื่องลมเรื่องกระแสน้ำเรื่องการทักษะกับเรื่องเรือใบอะไรอุปกรณ์ในเรือใบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครเคยเล่นเรือใบบ้างไหมเนี่ยรู้เรื่องเรือไหมเกี่ยวทางน้ำเนี่ย
5: ไม่เคยเล่นเรือใบ
6: เคยพายเรือที่สวนสนุกค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อสวนสนุกอ๋อ
6: ผมก็เคย
1: อ๋อนั่งนั่งเรือใหญ่อ๋อว่
5: าน
1: ะ
5: นั่งเรืออยู่บ
1: ้
5: างไม่เคยพ
1: ายแล้วมาเล่นเรือใบรู้ไหมว่าเรือใบเนี่ยมีผู้เป็นเหมือนบิดาเรือใบเลยเล่นเรือใบครั้งแรกเลยให้ประเทศไทยรู้ไหมใคร
6: ในหลวง
5: ในหลวงรา
1: ชการที่9ในหลวงเนี่ยท่านทรงเรือใบนำเรือใบมาเล่นครั้งแรกประเทศไทยท่านคือเล่นครั้งแรกคือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วท่านก็มาเมืองประเทศไทยท่านก็มาเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องเรือใบเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับอยากดูลูกท่านไหมว่าเป็นยังไงบ้างล
6: ู
1: กท
6: ่าน
1: ทรงพระวิชาแค่ไหนครับก็เดินตามคุณลิงมาวันนี้ติงจะพามาดูนะรูปประวัติศาสตร์นะครับที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบได้ติดไว้ที่นี่นะครับ THA เบอร์27นะนั่นคือในหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9เป็นเรือโอเคอันนี้เป็นการแข่งขันประเพณีจิตรดากับราชนาวีนะครับ
6: แล้วตรงภาพนั้นคือภาพที่ทะเลที่สัตหีบเลย
1: ค่ะอ๋อไม่ใช่ครับภาพนั้นเป็นทะเลที่ที่หัวหินครับหาดไกลกังวลรู้จักไหมที่ประทับของในหลวงท่านช่วงนั้นนะคร
6: ับวังไกลกังวลใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวังไกลกังวลครับทีนี้เรามาดูรูปที่2เนี่ยนี่แหละคือเรือที่เป็นเรือลำแรกที่ท่านทรงต่อด้วยฝีพระหัตถ์ท่านเลยคือชื่อว่าเรือ
6: ราชประแตง
1: เก่งมากราชประแตงนะครับราชประแตงนะครับนะตอนนี้มาดูรูปประวัติศาสตร์ของเรานี่วันที่16ธันวาคม2510นะครับซึ่งในหลวงของเรารัชกาลที่9ของเราเนี่ยได้ทรงแข่งกีฬาแหลมทองหรือสมัยนี้ของบ้านเราคือเรียกว่ากีฬาซีเกมนี่เองนะครับตอนนั้นเรียกแหลมทองเป็นครั้งที่4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงแล่นเรือใบนะกับฝ่ายหญิงอุบลรัตน์นะครับแข่งขันในรายการนั้นซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ได้ดับที่1ทั้งคู่แต้มเท่ากันได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยเลยเอาวันที่16ธันวาเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยครับตอนนี้ทั้ง3รูปนี้ทุกคนก็ได้ครูตึงเล่าให้ฟังบ้างพอสังเกตนะทีนี้ทุกคนอยากมีอะไรถามครูตึกไหมว่าจะสงสัยอะไรไหมครับเอาผิงหยางก่อน
5: กีฬาแหลมทองครั้งที่4นี่แข่งที่ไหนเหรอครับ
1: แข่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตอนแข่งเรือใบแข่งที่พัทยาครับครับแล้วว่า
6: แล้วในการแข่งกีฬาแหลมทองครั้งที่4ครับมีประเทศมาเข้าร่วมกี่ประเทศนะครับ
1: ก็มีประมาณ 4-5 ชาตินะครับที่พอจำได้คือมีสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียไทยแล้วก็พม่าทุกคนสนใจไหมอยากเล่นไหม
5: อยากเล่นคะ
1: แต่ครูตึงจะพูดอีกหนึ่งว่าท่านเคยตัดไว้ว่าเรือใบเนี่ยสอนให้เราคนไทยหรือเด็กเราเนี่ยให้คิดเองทำเองถ้าเรือใบไม่วิ่งนะลมมันเบารอลมสักนิดนึงให้มีลมแล้ววิ่งไปถ้าลมมันแรงไม่ต้องไปหักโหมมันนะครับเหมือนท่านในหลวงท่านบอกไว้นะเราต้องคิดเองทำเองเพราะอยู่ทะเลแล้วเนี่ยเราต้องทำเองหมดทุกอย่างต้องคิดเองนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเรารอพี่เขาสอนตลอดเวลาเราต้องคิดเองด้วยทำเองด้วยทุกคนสนใจแล้วใช่ไหมอยากเล่นหรือยัง
5: อยากเล่นนะคะ
1: โอเคไปกันที่ครูตึงครูจะพาไปหาครูฝึกแล้วลงเล่นกันกับพวกเรานะครับ
7: สวัสดีครับผมพร้อมเล่นเรือใบกันหรือยังลูก
8: พร้อมคร
7: ับโอเคเดี๋ยวครูจะแนะนำรุ่นพี่มาสอนเรานะอันนี้พี่ต้นเตยอันนี้พี่สายป่านอันนี้พี่อามัดอันนี้พี่เชนเดี๋ยวครูจะจัดคู่การเป็นบัดดี้เข้าใจไหมครับไปลงน้ำเนาะพิงหยาง
9: ครับ
7: ครูกับต้นเตยไปหาพี่ต้นเตยเลย น้ำแข็งน
3: ้
7: ำแข็งคู่กับพี่สายป่านเอ๊แค่คู่กับพี่เชนเชมาเชมานัชชาเดี๋ยวหนูคู่กับพี่อามาดนะลูกได้บัดดี้กันแล้วได้บัดดี้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะมาอธิบายเรื่องอุปกรณ์เรือว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็การเล่นว่าเล่นยังไงบ้างเอามารู้จักอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มีอยู่2อย่างมีตัวเรือ
3: กับใบ
7: เก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าปฏิบัติกันเลยดีกว่าการกับใบของเรือใบมันจะมี2อย่างนะลูกมีกับใบเหนือลมเค้าเรียกว่าแท็กแล้วก็กับใบตามลมเค้าเรียกว่าใจเดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นยังไงเนาะพี่อามัดขึ้นไปนั่งให้น้องดูหน่อยถ้านั่งเริ่มแรกเลยในการเล่นเรือใบการขึ้นเรือลูกต้องขึ้นตรงข้ามกับใบเสมอถ้าใบอยู่ฝั่งนู้นหนูก็ต้องขึ้นฝั่งนี้ถ้าขึ้นฝั่งเดียวกับใบปุ๊บเรือมันจะคว่ำพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บนั่งอย่างงี้นั่งให้ชิดข้างหน้ามือจับหางเสืออันนู้นเค้าเรียกว่าหางเสือนะลูกเนี่ยเรียกหางเสือจับอีกมือนึงจับเชือกดึงใบเส้นสีแดงเห็นมั้ยครับเห็นเปล่าเห็นมั้ยครับไม่เห็นลองไปดูด้านท้ายเรือได้ลูกแล้วก็ดึงใบเข้ามาเป็นอย่างงี้เห็นมั้ยเดี๋ยวดูวิธีการแท็กการกับใบเหนือลมวิธีง่ายๆคือก้าวขาที่อยู่ท้ายเรือก่อนขานี้อยู่ท้ายเรือก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับดันหางเสือไปข้างหน้าพอดันปุ๊บหัวเรือมันจะเลี้ยวมาด้านนี้หมุนเห็นไหมครับพอดันปุ๊บใบมันจะมาแล้วเห็นไหมลูกก้มนะครับก้มตรงพอใบผ่านหลังเราปุ๊บกลับตัวมานั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วขึ้นหางให้อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอันนี้คือการแท็กต่อไปดูการใจการใจคือการกับใบใต้ลมมันจะเหมือนกับการแท็กเลยลูกคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนแค่ตรงที่เราดันหางเสือจากผ่าหางเสือไปเป็นดึงเข้าหาตัวดูก้าวขาใจปุ๊บพอดึงหางปุ๊บหัวเรือก็จะหมุนก้มดึงหางทุกครั้งที่เรากลับตัวเราต้องคืนหางมาอยู่ตรงกลางถ้าไม่คืนเรือจะหมุนว่าไงครับ
6: แล้ว2อย่างนี้มันต่างกันยังไงคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมันก็หมุนเหมือนกัน
7: มันจะแตกต่างกันเวลาแข่งขันมันจะมีทุ่นให้อ้อมมันจะมีทุ่นให้อ้อมอยู่2ลูกถ้าแท็กก็จะวิ่งใต้ทุ่นแล้วก็แท็กอ้อมขึ้นมาข้างบนใช่มั้ยครับแล้วมีอีกทุ่นนึงอันนี้จะต้องใจก็คือกลับใบให้มันอ้อมมาอย่างงี้ทางเสือคือตัวบังคับทิศทางส่วนใบนี่ก็คือ power เร่งความเร็วกับลดความเร็วนะดูใจอีกทีนึงดู

0: ไปอีกทีหนึ่งนะครับใช่ก้าวขาเห็นไหมสบายนะลูกถึงหางปุ๊บหัวเรือจะหมุนตาต้องสังเกตบูมตัวนี้เห็นไหมมันจะมาเร็วมากกลับตัวโอเคนะครับใครจะลองก่อนใครพอทำได้เอาไหม
1: ผม
0: เอาเอแคก่อนเลยเอแคก่อนดีกว่าพี่อามัดลงมาลูก
2: ถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลองฝึกกันบ้างแล้ว

การนั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการกล่อมกล่าวให้เด็กมีจิตใจอดทนกล้าหาญรู้แพ้รู้ชนะปลูกฝังพลานัยให้แข็งแรงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็นยอดแห่งความปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2504

0: ที่เด็กๆซ้อมกันเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อลงสนามจริงกันดีกว่าครับ
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเรือกันนะครับเดี๋ยวพร้อมลงทะเลเดี๋ยวให้พี่บัดดี้พาไปไปครับลุยกันเลยไปเอาล่ะ

0: เด็ก
1: ๆความปลอดภัยนะครับเวลาลงแรมตรงนี้มันเลื่อนสีเขียวอ่ะพยายามสไลด์ข้างลงไปจับเทรลเลอร์พอลงไปเสร็จเดี๋ยวให้บัดดี้หัวเรือคนหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งเอาเทรลเลอร์ขึ้นมาไว้ข้างบนโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับต้นเตยเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับโอเคไป

0: 4คนที่มาเล่นวันนี้เจอทั้งสภาพลมทั้งสภาพอากาศร้อนแล้วก็ลมก็แรงขึ้นก็ดูความตั้งใจของเด็กแล้วเล่นที่ลงไปกับพี่บัดดี้อะไรอย่างนี้เห็นความตั้งใจโอเคเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วครับต้องฝึกฝนเยอะถ้าเขาอยากสานต่ออนาคตต่อไปเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมาฝึกฝนเรื่อยๆครับน้องนัชชาครับเล่นดีครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็สรีระเขาได้แล้วก็โอเคเลยลมานี้เขาเล่นได้แน่นอนครับน้องเอแคร์ก็ได้เหมือนกับน้องนัชชาครับการเล่นสไตล์เดียวกันเลยส่วนน้องน้ำแข็งก็ได้ครับถ้าฝึกฝนไปเรื่อยเขาจะคล่องความคล่องตัวเขาจะเยอะขึ้นเลยลองบิงอย่างเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องสรีระก็คือเขาตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักเกินคือออฟตี้จะเอาน้ำหนักแค่ประมาณ50นะในน้องก็ประมาณ60แล้วก็เลยลำบากหน่อยในเรื่องการขยับตัวนะครับการโมเมนต์ต่างๆลดน้ำหนักลงหน่อยครับแล้วก็ฝึกความคล่องตัวขึ้นไปอีกการเล่นเรือใบนะครับจิตใจก็ต้องเข้มแข็งต้องสู้กับแดดเพราะวันๆนึงเราลงประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายอีก3ชั่วโมงเงี้ยเด็กต้องสู้แดดตลอดเจอทั้งลมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เด็กก็ต้องแก้ไขนะฮะในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักกีฬาเรือใบนะฮะเพราะว่าท่านมีความสาหัสมีความมุมานะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สำหรับเยาวชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะท่านเล่นเรือคนเดียวข้ามอ่าวจากหัวหินมาที่หาดใจงามของระยองนะครับใช้เวลาเดินทางก็17ชั่วโมงนะท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นมากสร้างเรือด้วยฝีพระหัตถ์ของท่านเองแล้วท่านก็เอานำเรือที่ท่านสร้างไปร่วมแข่งขันในรายการต่างๆแล้วท่านก็ดูแลรักษาเรือที่ท่านสร้างขึ้นมาเองได้อย่างดีครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนต่อไปนะฮะในหลวงท่านก็มีแนวความคิดก็คือให้เด็กคิดเองทำเองแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆจากเรือใบแล้วพอเด็กเข้าใจก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ
1: วันนี้ผมมาเล่นเรือใบที่หาดดงจันทร์นะครับตอนแรกผมจะไปเล่นนะครับผมแบบกลัวน้ำลึกแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวันที่ของเรานะครับช่วยเหลือแทบทุกอย่างเลยผมได้แบบประสบการณ์ใหม่ๆในอยู่บนท้องทะเลอย่างเงี้ยครับผมก็ได้สัมผัสน้ำทะเลสัมผัสลมธรรมชาติที่เย็นนะครับ
2: ผมคิดว่าที่ในหลวงชอบกีฬาเรือใบนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าในหลวงได้แบบว่าใช้ความคิดว่าต้องทำอะไรยังไงเรือถึงจะแล่นได้เร็วแล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติด้วยฮะแล้วก็มีแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยฮะมันครับแบบว่าคือลุ้นว่าจะรอดหรือเปล่าฮะครั้งหน้าผมจะมาลองใหม่ครับ
3: วันนี้หนูเล่นเรือใบสนุกมากเลยค่ะหนูไม่ยอมพอเลยที่บังคับเรือสนุกกว่าที่ไหนอีกหนูว่าในหลวงเขาเก่งเล่นเรือใบต้องใช้ความสามัคคีกันเรือใบเล่นเหนื่อยค่ะเล่นจนหิวเลยค่ะวันนี้หนูก็ได้สัมผัสกับลมกับน้ำทะเลแล้วก็แสงแดดและที่สำคัญก็คือเรือใบค่ะหนูว่านั้นเรือใบอ่ะเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆเวลามีลมใช่ไหมคะก็จะทำให้เรือใบแล่นแต่ถ้าไม่มีลมเรือใบก็ไม่สามารถแล่นได้ส่วนบัดดี้ของหนูนะคะเขาก็โชว์ลีลาหนึ่งอันที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการที่เรือขยับแบบเอียงๆเลยค่ะและที่หนูประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่ในหลวงมาจากหัวหินเพื่อมาเกาะใจงามนี้คือหนูว่ามันไกลมากแล้วในหลวงก็เก่งมากๆที่สามารถทำแบบนี้ได้ภูมิใจที่ได้มาสัมผัสกีฬาชนิดหนึ่งที่ในหลวงชอบมากๆเลยค่ะ
4: กีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชฤทัยเป็นพิเศษพระองค์ท่านทรงศึกษาข้อมูลและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีซึ่งกีฬาเรือใบเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนความพยายาม

ตั้งแต่พระองค์ท่านทรงประกอบเรือใบเองรวมถึงความอดทนของพระองค์ท่านในการต่อสู้กับกระแสน้ำแสงแดดและแรงลมความพยายามของท่านส่งผลให้ผ่านพ้นอุปสรรคจนทำให้ประสบความสำเร็จพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นถึงการพึ่งตนเองความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ว่าอานิสงส์แห่งความเพียรนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายจนกระทั่งถึงเข้าวันหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการส่งเสริมพัฒนาและเรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรีชมนิทรรศการมีชีวิตด้วยความจงรักและภักดีในอุทยานเรียนรู้จากฟากฟ้าสู่มหานาถีชุบชีวิตเกษตรกรไทยพบกับชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศมาร่วมออกบูธณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2561

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิน่าโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: แล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันนะครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับ

0: พื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได
1: ้ถูกเข้าใจผิดนะคะ
0: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือ เขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
1: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟส์นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
0: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปิลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบานเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
1: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือนี่คือในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
0: ต้องมีจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500เอ๊ะอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
0: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิด

0: จากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้ง

0: ี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: คุ
0: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความกุฏิบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
0: ่ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยเรื่อย
0: ๆคืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
1: ะ
0: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุก

0: อย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
2: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
2: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
2: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
1: ่ค่ะคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะควรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
3: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อ่ะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่1เด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่2 ครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูร้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
2: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้คุณแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: อันที่2นะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดน
1: ะคร ับ
2: สอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
2: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
2: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
2: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะประการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
2: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
2: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่า

0: เมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็ก LD เด็กใช่ครับเด็ก LD ก็จะไม่ท
1: ้
0: อครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้นะนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะรับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 10:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง3

0: กระชากเพื่อนเลยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: เป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ขาดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียงแค่นั้น

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าเออถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกุ้งตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวนี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทําอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทําเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนละลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีนึงเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วัน1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางหนึ่งก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอมันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเอง

0: ถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
1: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
0: ข้าว55บาท
2: เลิกก็เอางั้นโอเคอ่ะทำอะไร
3: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
0: า
3: ะ
0: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
4: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
0: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคิดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ทำยาสูบสูงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์09ก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมารับเสียงเป็น
0: ครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับแล้วสูงก้าจากใส่ลมกันก็มี VR 969กับ VR 938นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเจนเข้าเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับแต่09จากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ย09ก็วันนั้นถ้าออกไปถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่2ชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงกล้าจัดใส่ลงครับรับทราบ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ย

ติดทั้งหมดเนี่ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วนะคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะดังนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่า

ช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่

แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่9ทำตามลำดับขั้น

0: กทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยทรงเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ